0: ังใจมาแต่เช้าเลยนะคะบางคนบอกว่าอะไรอ่ะอยากดื่มกาแฟโอ้ยแต่เช้าแน่นอนจะต้องตื่นต้องบางคนแต่บางคนก็คือถ้าไม่กินกาแฟไม่ตื่นจริงจังนะคะ
1: แต่ว่าในกาแฟมันมีคาเฟอีนกระตุ้นให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะคะตื่นตัวนะคะ
0: ค่ะส่วนคุณผู้ฟังใน Facebook ค่ะ
1: ใน Facebook นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่เข้ามาส่งข้อความให้กับเราทั้งสองคนแล้วก็ให้กำลังใจรายการนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณสุมิตรนะคะที่กรุณาแชร์รายการด้วยขอบคุณมากนะคะคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณวรวุฒิค่ะคุณใส่น้ำไม่ไหลกลับนะฮะแล้วก็คุณธีรวัฒน์นะคะ
0: หลายๆท่านแชร์ไอเดียนะความคิดเห็นมาก็ขอบคุณมากๆ
1: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเอาล่ะ
0: ส่วนนี้เรามาอัปเดตข่าวกันต่อดีกว่า
1: ใช่ค่ะมีข่าวที่น่าสนใจนะคะเล่าให้คุณผู้ฟังกันต่อนะคะมีเมื่อวานนี้ไปเห็นข่าวค่ะของMalaysian Reserve นะคะรายงานพาดหัวข่าวแบบนี้ US Embassy denies it sought to influence Malaysia's political leadership ค่ะทางสถานทูตสหรัฐในมาเลเซียออกมายืนกรานปฏิเสธนะคะว่าสถานทูตสหรัฐในมาเลเซียเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะแทรกแซงหรือว่ามีอิทธิพลเหนือผู้นำทางการเมืองนะคะอย่างที่มีการกล่าวถึงนะคะคือเรื่องนี้มันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้น1วันค่ะตันตรีอับดุลฮาดีอวังนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค PAS เนี่ยค่ะหรือพรรคปาสนะคะได้ออกมากล่าวหาว่ามีผู้แทนของสหรัฐนะคะเคยมายื่นข้อเสนอค่ะต่อพรรคปาสนะว่าจะช่วยโค่นพรรคบริษัทแนชชั่นแนลเอาไหมนะฮะจะช่วยโค่นจะช่วยโค่นรัฐบาลซึ่งตอนซึ่งพรรคบริษัทแนชชั่นแนลหรือพรรค BN เนี่ยเป็นแกนนำนะฮะและก็จะช่วยพรรคปาสเนี่ยได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลแกนนำเพื่อบริหารประเทศมาเลเซียนะคะตันตรีอับดุลฮาดีเนี่ยเขาได้เปิดเผยข้อกล่าวหานี้ในระหว่างที่เขาไปมีสุนทรพจน์ค่ะในที่ประชุมของพรรคปาสประจำปีที่72นะคะที่โกตาบารูค่ะและก็กล่าวอ้างนะคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่พรรคปาสนะคะมีประเด็นค่ะนะคะในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาไปเยือนมาเลเซียในปี2014อยู่ไปตั้งแต่นู่นแน่นะย้อนไปตั้งประมาณสัก10กว่าปีได้นะคะและก็ยังกล่าวหาด้วยนะคะว่าทูตสหรัฐหลังจากที่การเยือนของบารักโอบามาในมาเลเซียผ่านพ้นไปแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยทูตสหรัฐนะคะก็พยายามที่จะหาทางมาพบปะพูดคุยกับอับดุลฮาดีคนนี้นะคะและก็ยื่นข้อเสนอนะว่าจะอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไห
0: ม
1: เรามี
0: ออปชัน
1: มีแรงหนุนหลังมีแรงส่งให้นะอะไรอย่างนี้นะคะพอเรื่องนี้เนี่ยประกาศตูมออกมาก็ทำให้สถานทูตสหรัฐซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นความเสียหายมากนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยมันคือการพูดกล่าวหากันเลยแหละนะคะดังนั้นแล้วสถานทูตสหรัฐจึงต้องเร่งออกมาปฏิเสธนะคะว่าสถานทูตสหรัฐไม่เคยมีการดำเนินความพยายามใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวพันหรือมีส่วนในการครอบงำการตัดสินใจหรือว่าการเลือกตัวผู้นำทางการเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องตามกันต่อแล้วค่ะว่าหลังจากนี้แล้วจะมีการชี้แจงข้อมูลใดๆจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐหรือไม่นะเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะ
0: ที่มันทำแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะข่าวต่อมาค่ะเดี๋ยวแพทตี้พาไปดูข่าวในสปลาวกันก่อนนิดนึงดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้มันมีข่าวมาว่าตอนนี้สปลาวเขากำลังจะเล็งนะคะดึงการลงทุนนะเกี่ยวกับพวก Data Center เหมือนกันแล้วก็เรื่องของ AI นะคะเสริมทัพเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดยสปลาวกำลังปรับเป้าหมายการลงทุนนะคะจากเดิมที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็พยายามจะสร้างมูลค่าสูงนะคะเช่นพวก Data Center AI

0: Digital Technology หรือว่า Fintech โดย Data Center นะคะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สปป.ลาวให้ความสำคัญเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยต้องการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Cloud AI แล้วก็จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจุดแข็งของสปป.ลาวคือพลังงานค่ะโดยเฉพาะพลังงานน้ำรวมถึงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมซึ่งสามารถรองรับ Data Center ที่ต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องการดึงโครงการที่สร้างงานแล้วก็ทักษะสูงพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจสปป.ลาวเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกโดยไม่ได้มุ่งแค่เทคโนโลยีค่ะแต่ว่ายังจะส่งเสริมในเรื่องของพลังงานสะอาดเกษตรกรรมสะอาดแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็จะทำเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นสปป.ลาวเองต้องการที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าค่ะเพิ่มรายได้เงินตราต่างประเทศแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานในประเทศโดยร่วมมือกับต่างประเทศเช่นจีนในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาเฉพาะทางแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็จะคัดเลือกนักลงทุนนะคะให้เข้มงวดมากขึ้นเพราะเขาต้องการที่จะดึงดูดทั้งเงินทุนแล้วก็อยากจะได้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีแล้วก็ประสบการณ์ด้วยเพื่อที่จะได้ปรับระบบการลงทุนให้รวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้เขาบอกว่ามาดูตัวเลขสำคัญสำคัญของสปป.ลาวกันบ้างคือในช่วง7เดือนแรกของปี69นี้เนี่ยนะคะสปป.ลาวอนุมัติโครงการสัมปทานแล้วก็กิจการควบคุมต่างๆเนี่ยไป34โครงการนะคะแล้วก็ตอนนี้มูลค่ารวมเนี่ยก็คือมีเงินทุนไหลเข้าจริงนะคะ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วก็อนาคตนะคะเขาต้องรอดูกันว่าสปป.ลาวเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนจากเป็นประเทศที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ฐานการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานในราคาที่จับต้องได้แล้วก็จะเป็นพลังงานสะอาดนี่เป็นจุดขายเลยนะคะ
1: yeah.
0: เพื่อที่จะดึงให้เหล่าบรรดา data center AI หรือว่าธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณกฤตชลัดก็จะมาขยายเจาะลึกลงไปต่อนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาใกล้เคียงกันพอดีเลยว
1: ่
0: าเขากำลังจะตั้งเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนค่ะ
1: ค่ะ มีรายงานข่าวนะคะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายสื่อนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นสื่อภาษาอังกฤษในประเทศไทยค่ะรายงานนะคะว่ามีชายชาวอังกฤษค่ะแต่ว่าสัญชาติไนจีเรียนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเข้ามาเสริมความงามจะเรียกว่าเสริมความงามหรือเปล่าล่ะมา
0: ก็เสริม
1: มาเสริมเนาะ
0: คือเพิ่มสมรรถภาพ
1: เขาเรียกว่ามาทำหัตถการดีกว่าไหมหัตถการนะเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศของตัวเองนะด้วยการ
0: ให้
1: หมอเนี่ยฉีดฟิลเลอร์เข้าไปนะคะชายคนนี้อินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะคะเป็นลูกครึ่งอังกฤษไนจีเรียค่ะชื่อไอท์โฮชายนี้อูบิริโบนะคะอายุ43ปีค่ะที่ว่าเป็นอินฟลูเพราะอะไรมีผู้ติดตามบน Instagram นะประมาณ 185,000 คนค่ะเขาเข้ามารับการฉีดสารไฮยาลูโรนิกแอซิดนะฮะผสมกับยาซาลิโดเคนค่ะปริมาณ40มิลลิลิตรนะฮะเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นค่ะเขาก็มีอาการเจ็บหน้าอกนะหลังจากทำหัตถการได้ไม่นานก็มีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ล้มฟุบลงไปหลายครั้งนะคะโรงพยาบาลนั้นนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งค่ะเพื่อปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่หลังจากนั้นค่ะผ่านไปประมาณ100นาทีก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะ
0: ปั๊มเมื่อเหร
1: อก็มีการประกาศว่าเขาเสียชีวิตนะคะในวันที่6มีนาคมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่6มีนาคมทำไมเพิ่งจะมาเป็นข่าวตอนนี้นะคะก็เนื่องจากว่าคือเนื่องจากเขามีสัญชาติอังกฤษนะเป็นลูกครึ่งอังกฤษไนจีเรียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะตามกฎหมายของอังกฤษนะคะถ้าหากว่าพลเมืองของตัวเองไปเสียชีวิตในต่างประเทศจะต้องถูกนำร่างของผู้เสียชีวิตนี้จะถูกนำกลับนะฮะไปยังประเทศเพราะว่ามันเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาตินะคะศพเนี่ยจะต้องถูกส่งกลับไปชันสูตรแล้วก็มีการตั้งคณะไต่สวนหาสาเหตุของการตายอย่างเป็นทางการในอังกฤษค่ะดังนั้นแล้วในกระบวนการไต่สวนการรวบรวมพยานหลักฐานและนับพิจารณาคดีเนี่ยมักจะกินเวลาหลายเดือนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบและยืนยันในระดับเซลล์นะคะว่ามีสารแปลกปลอมที่ไปพบอยู่ในปอดของผู้เสียชีวิตนั่นก็คือสารไฮยาลูโรนิกแอซิดชนิดเดียวกับที่ใช้ฉีดฟิลเลอร์นั่นเองนะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยนำไปสู่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันแล้วก็ไปพบเลือดอุดตันในปอดค่ะนะซึ่งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็น อุทาหรณ์น
0: ะ
1: ไม่ว่าจะใครก็ตามที่คิดจะทำหัตถการอะไรแบบนี้นะต้องคิดเยอะๆคิดหนักๆในขณะเดียวกันสถานผู้ประกอบการที่ทำให้บริการหัตถการอะไรแบบนี้เนี่ยก็คง
0: ต้องระวังมากขึ้น
1: ระวังให้มากขึ้นค่ะ
0: แต่โอ้มันเข้าไปอยู่ในปอด
1: ไปสารเหลวอ่ะ
0: ใช่แล้วมันก็เป็นเหตุให้ไปเกิดอุดกั้นขึ้นมา
1: ลิ่มเลือดทำให้ลิ่มเลือดไปอุดตันในปอดค่ะ
0: พอเราไม่รู้เลยอะว่าเหมือนข้างในมันเป็นยังไงบ้างก็ระมัดระวังนะคะทุกคนค
1: ่
0: ะ
1: ไฮยาลูโรนิกเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์นะคะที่เรียนแบบโครงสร้างของกรดไฮยาลูโรนิกที่มีอยู่ตามธรรมชาติในมนุษย์คือคำว่าสารสังเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สารธรรมชาติที่พบอยู่ในร่างกายแล้วแหละนะคะ
0: ก็ฉีดฟิลเลอร์เพราะเราก็เหมือนแทบรู้จักอันนี้บางทีจะเคยเห็นแต่เอามาฉีดที่ใบหน้าแต่ตอนนี้จะทำอะไรทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังแหละเพราะว่าร่างกายเราเหมือนเราไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะคะตรวจสุขภาพก่อนทุกคนช่วงนี้นะคะอันหนึ่งค่ะสั้นๆค่ะมาดูสถานการณ์ล่าสุดจาก VinFast กันหน่อยดีกว่านะคะแน่นอนค่ะ VinFast ก็เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามที่ได้ระงับนะคะล่าสุดเนี้ยระงับแผนการผลิตรถไฟฟ้า3รุ่นในประเทศอินเดียค่ะโดยสั่งให้ซัพพลายเออร์เนี่ยหยุดงานที่เกี่ยวข้องชั่วคราวในขณะที่บริษัทกำลังประเมินเรื่องของต้นทุนใหม่นั่นเองค่ะโดยรอยเตอร์รายงานนะคะอ้างว่า VinFast เนี่ยได้ขอให้ซัพพลายเออร์ระงับกิจกรรมทั้งหมดใน3โครงการได้แก่รถรุ่น VF3 ซึ่งเป็น SUV 2ประตูที่เป็นรุ่นประหยัดที่สุดสำหรับตลาดอินเดียรุ่น VF6 แล้วก็ VF7 โดย2รุ่นหลังเนี่ยนะคะเป็นรถที่เหมือนนำชิ้นส่วนนะจากเวียดนามแล้วเข้าไปประกอบในอินเดียค่ะโดย VinFast นะคะก็กำลังมีแพลนด้วยนะว่าVinFast เนี่ยเข้าสู่อินเดียตั้งแต่ปี68นะคะแล้วก็เปิดตัวรถที่นู่นนะคะแล้วก็อินเดียเนี่ยเป็นที่บริษัทเนี่ยไปก่อตั้งโรงงานแห่งแรกนอกเวียดนามด้วยนะคะในภาคใต้ของอินเดียเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์กลางผลิตระดับภูมิภาคให้บริการเอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ระงับเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยที่บอกว่าไปอินเดียแล้วมันจะถูกปรากฏว่ามันไม่ได้ถูกอย่างที่คิดก็คือเขาบอกว่าต้นทุนเป็นเหตุนั่นเองตอนนี้ก็เลยเหมือนกับมีการระงับนะคะจำนวนเงินที่ขอไปลงทุนที่อินเดียตอนนี้ระงับไว้หมดเลยทุกอย่างแล้วก็มีการเช็คนะคะอีกทีนึงคือตอนแรกเนี่ยต้องการที่จะไปทำที่อินเดียเพราะว่ายังไงก็คือจะต้องการจะลดการพึ่งพานำเข้านะคะแล้วก็คิดว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยราคามันจะแข่งขันได้แล้วก็ใช้ทุกอย่างชิ้นส่วนในอินเดียแต่สุดท้ายปรากฏว่าไปๆมาๆนะคะมันก็การจัดหาชิ้นส่วนไม่ได้เร็วขึ้นหรือว่าทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเท่ากับที่คาดการเอาไว้นะคะเขาบอกว่าโอเคตอนนี้กำลังจะต้องมองใหม่แล้วก็เข้าไปทำการรีเสิร์ชเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็คือคงยังไม่ได้ปิดหรอกแค่ระงับชั่วคราวแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีแผนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องดูกันต่อไปหรือเขาบอกว่าบริษัทอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้น
1: ะ
0: เปลี่ยนเป็นพัฒนารถรุ่นใหม่แทนที่ผลิตออกมาเพื่อตลาดอินเดียโดยเฉพาะผลิตที่อินเดียแล้วก็เพื่ออินเดียโดยเฉพาะอาจจะเป็นรุ่นไปเลยก็ได้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะลาวปักหมุดศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนนะคะกับคุณกฤตชลัตก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่า กดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังเป็นรอบที่2 ในช่วงที่4ของรายการช่วงท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปพบพูดคุยนะคะกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวค่ะท่านจะมาเล่าในประเด็นลาวปักหมุดศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนค่ะ
6: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: สบายดีตอนเช้าค่ะ
1: สบายดี
7: เจ้าวัชรินทร์ครับท่านผู้ฟังครับ
1: สบายดีค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณกิจรัตน์ค่ะที่กรุณาสละเวลามาให้รายการ Good Morning ASEAN นะคะ
7: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะเราได้ยินกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณกิจรัตน์คะว่าลาวเนี่ยประสงค์แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนตอนนี้ยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยค่ะที่ประกาศมาตั้งแต่ยุคปี2000เนี่ยค่ะมีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
7: ครับก็ขออนุญาตเล่าให้ทางท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมและฟังนะครับว่าจริงสปป.ลาวเนี่ยตั้งใจจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนซึ่งก็วันนี้ก็เดินหน้ามาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับคือดั้งเดิมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับพลังงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานประเภทที่เป็นโรงไฟฟ้าเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็จะมีพลังงานถ่านหินจำนวนหนึ่งนะครับจากปี2000ที่เขาเริ่มคิกออฟตัวแบตเตอรี่ของอาเซียนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงสปป.ลาวเองเนี่ยมีโครงการที่เป็นเขื่อนรวมทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าขายออกมาต่างประเทศและใช้ภายในเนี่ยอยู่ประมาณสัก90กว่าโครงการได้นะครับประมาณตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก95ประมาณนะครับซึ่งในตัวเลขพวกนี้ครับสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งใช้ภายในเนี่ยครับประมาณ 20% แต่ส่งออกมาเนี่ยจากในต่างประเทศรวมทั้งไทยเองประมาณสัก 80% ได้นะครับซึ่งกำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเมกะวัตต์นะครับซึ่งเขาก็ตั้งเป้าให้ได้ถึง 20,000 ในช่วงอีก5ปีข้างหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณียุทธศาสตร์ของประเทศในการจะทำให้เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนเนี่ยก็มีความชัดเจนมากครับ
1: อืมค่ะแสดงว่ายังคงเดินหน้าต่อไป
0: ต่อไป
7: ใช่ครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับพลังงานส่วนใหญ่ที่ขายออกมาก็จะเป็นพลังงานทางน้ำสักประมาณสัก70% แล้วก็จะมีพลังงานถ่านหินที่เราทราบนะครับซึ่งเป็นก็ไม่ใช่พลังงานสะอาดซะทีเดียวนะครับ
1: ค
7: ่
1: ะ
7: ก็ตอนนี้ก็แนวโน้มก็จะทำเป็นพลังงานสะอาดก็จะมีโครงการที่เราเรียกว่าเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าแสงตะเวนนะครับภาษาลาวก็คือโซล่านะครับแล้วก็มีพลังงานลมครับที่เป็นพลังงานสะอาดครับผม
1: ค่ะค่ะความท้าทายของสปป.ลาวในการที่จะเดินหน้าหรือว่าขับเคลื่อนปักหมุดพลังงานสะอาดคืออะไรคะคุณกิจรัตน์คะ
7: คือตัวพลังงานสะอาดเองเขาเริ่มจากตัวปรับโครงสร้างบริหารราชการก่อนนะครับในการที่จะปรับให้กระทรวงเข้ามารวมด้วยกันรวมศูนย์ด้วยกันจากอุตสาหกรรมการค้ารวมทั้งพลังงานอุตสาหกระทรวงพลังงานนะครับมาอยู่ด้วยกันเพื่อจะปรับให้เป็นพลังงานสีเขียวนะครับแล้วก็ในกรณีนี้ก็คือมีโครงการที่สำคัญที่ประสบความสำเร็จแล้วเริ่มดำเนินการไปแล้วอยู่สักผมยกตัวอย่างสัก2โครงการถ้าเราเคยได้ยินนะครับก็คือตัวโครงการของมันซุนนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพลังลมนะครับส่งพลังงานเนี่ยออกไปขายที่เวียดนามนะครับซึ่งในกรณีนี้มันซุนเนี่ยลงทุนประมาณสัก 1,000 ตัวเลขประมาณสัก 1,000 กว่าล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็มีการขายไปไปแล้วจำนวนหนึ่งและล่าสุดเนี่ยครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเขาก็สามารถปักหมุดในการที่จะทำพลังงานโซล่านะครับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยส่งไปที่จีนทางแขวงยูนานทางเหนือของลาวนะครับแต่แขวงอุดมไซไปก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ถึง 1,000 เมกะวัตต์ถ้าถามผมว่า 1,000 เมกะวัตต์เนี่ยไซส์ของพลังงานขนาดนี้เนี่ยประมาณไหนลองนึกว่าก็ประมาณพลังงาน 1,000 เมกะวัตต์ประมาณสัก1จังหวัดของใหญ่ๆของไทยนะครับ
1: ค่ะ
7: ครับผม
1: ความเมื่อสักครู่นี้ที่คุณกิจรัตน์บอกว่าสปป.ลาวเนี่ยส่งพลังงานไปที่ยูนนานของจีนด้วยอันนี้ขอถามเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะคะคุณจิรัตน์คะเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีโครงการพลังงานสะอาดของเขาอยู่เยอะแยะมากเลยความร่วมมือระหว่างลาวกับจีนในการส่งพลังงานไปให้ยูนนานเนี่ยค่ะอาจารย์คุณกิจรัตน์คะเป็นความร่วมมือแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือว่าเพื่อยุทธศาสตร์ด้านการพลังงานจริงๆจังๆคะ
7: ก็น่าจะทั้งสองด้านเลยครับก็คือเขามีไบลาเทอรัลด้วยกันอยู่แล้วทั้งลาวจีนครับสปป.ลาวกับจีนเนี่ยทั้งการค้าด้านอื่นรวมทั้งพลังงานด้วยทีนี้ถามว่าในการผลิตเนี่ยพลังงานสะอาดจริงๆที่ออกจากสปป.ลาวเองต้องยอมรับอย่างนึงว่าโครงการล่าสุดที่ส่งออกไปพันเมกะวัตต์เนี่ยนักลงทุนก็เป็นนักทุนจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจีนเองก็ขยายการลงทุนทางด้านพลังงานมาในสปป.ลาวแล้วก็ส่งไฟก็ไปขายในประเทศจีนด้วยตัวเองแล้วก็นอกจากตัวนี้เป็นโครงการนำร่องโครงการแรกที่ชัดเจนมากในการที่จีนมาปักหมุดในสปป.ลาวแล้วลาวก็สามารถที่จะเชื่อมโยงตลาดไฟฟ้านะครับสามารถทำระบบการขนส่งไปที่อยู่นานได้ครับผมซึ่งในนี้เนี่ยก็ถ้าพูดถึงว่าในแง่ของสปป.ลาวที่ส่งไฟออกไปเนี่ยนะครับทางภาคเหนือเนี่ยตอนนี้อันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นมากจากแขวงอุดมไซนะครับส่งไปที่อยู่นานของจีนถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับต้องเล่าให้ฟังว่าลาวไม่ใช่แค่เป็นส่งไปที่ไทยอย่างเดียวลาวสามารถที่จะส่งตัวเขาเรียกว่าตัว LTMS นะครับคือลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์นะครับส่งผ่านตัว Transmission Line หรือระบบไอ้กริดพาวเวอร์นะครับส่งผ่านไทยไปมาเลเซียแล้วก็ไปขายที่สิงคโปร์ด้วยอันนี้ที่ลงมาทางภาคใต้นะครับนอกจากนี้เราออกไปด้านข้างด้วยนะครับเข้าไปขายอยู่ที่เวียดนามและกัมพูชาด้วยในหลายๆโครงการครับผม
0: เรียกได้ว่าส่งไปหลายประเทศเลยแบบนี้ก็ต้องมองว่าศูนย์กลางพลังงานสะอาดจะสร้างประโยชน์เหมือนทางเศรษฐกิจให้กับสปป.ลาวค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้างคะ
7: ใช่ครับเพราะว่าจากตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมาชัดเจนมากก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาตอนก่อนหน้าพลังงานสะอาดกำลังเข้ามาเนี่ยความหมายคือรายได้ส่วนใหญ่ของสปป.ลาวเนี่ยในมากกว่า 30% เนี่ยก็มาจากการขายไฟหรือขายพลังงานเพราะเนี่ยเมื่อเป็นพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยก็ตอบโจทย์กับตัวแนวความคิดกรอบของการพัฒนาทางด้าน Green Energy นะครับเพราะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกเส้นอีกเป็น product อันนึงที่สำคัญที่เป็นแฟลกชิพตัวหนึ่งของสปป.ลาวเนี่ยนะครับครับผม
0: ใช้คำว่าแฟลกชิพเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยลาวปักหมุดอย่างจริงจังมากเลยแล้วประเทศไทยเราล่ะคะคุณกฤษรัตน์คะเราจะได้ประโยชน์หรือว่าได้รับผลในด้านใดบ้างหรือไม่คะจากการที่เราเขามุ่งเป็นศูนย์กลางการพลังงานสะอาดเนี่ยค่ะ
7: ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไทยเองก็นะครับก็มุ่งสู่เส้นทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เรามีข้อจำกัดทางด้านในเชิงพื้นที่ในเชิงนโยบายหลายๆด้านเนี่ยก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งของคนไทยในการที่ไปปักหมุดเช่นเดียวกับทางจีนนะครับที่ไปปักหมุดแขวงอุดมไซซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆในหลายโครงการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนไทยเนี่ยที่ข้ามไปปักหมุดในโครงการเขื่อนเนี่ยมีหลายสิบแห่งแล้วนะครับบริษัทในตลาดทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้าไปอยู่ในนั้นแต่ในขณะเดียวกันในอนาคตพลังงานสะอาดนักทุนไทยเองก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนเชื่อมโยงได้ในหลายโครงการนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของนักทุนไทยในแง่ของถ้าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งนักทุนไทยที่ไปลงทุนในสปป.ลาวก็จะเกิดประโยชน์จากการที่ได้ใช้กรีนเอเนอร์จีพวกนี้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วสุดท้ายคุณกฤษรัตน์มองภาพรวมอนาคตทิศทางพลังงานของอาเซียนเป็นยังไงบ้างคะ
7: ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยถ้าเราดูจากแนวโน้มเศรษฐกิจทางด้าน IT Data Center ก็ดีนะครับหรืออุตสาหกรรมประเภท iTech ก็ดีเนี่ยความต้องการทางด้านพลังงานเนี่ยมีสูงมากในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยภาวะโลกร้อนด้วยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยพลังงานสะอาดจะต้องเป็นทางเลือกนะฮะคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ลาวเองก็จะปักหมุดตรงนี้แล้วผมคิดว่าไทยก็น่าใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างน้อยสุดจะสามารถเชื่อมโยงตัว power grid ต่างๆผ่านบ้านเราได้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าไปลงทุนในกลุ่มอาเซียนโดยใช้ green energy พวกนี้ได้ครับผม
1: น่าสนใจมากเลยทีนี้คุณกิจรัตน์คะถ้าหากว่าเรามองกันในมุมของสปป.ลาวค่ะความก้าวหน้าที่ขยายต่อยอดจากการเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนไปสู่การเป็นจะบอกว่าเป็นเจ้าแห่งพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนของสปป.ลาวนี่ค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรคะ
7: คือในด้านหนึ่งลาวมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่งผ่าน สภาของโซปลาวไปนะครับเนี่ยจุดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่พิสูจน์ทั้งรายได้นะครับกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ตัว power grid ต่างๆที่เขาได้สร้างตัวเป็นคล้ายๆ infrastructure ทางด้านนี้ไว้เนี่ยผมคิดว่ามีความชัดเจนมากแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่รายได้ของประเทศอย่างเดียวแต่ความหมายคือเราจะต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการพัฒนาคนของเขาเพื่อจะเติมเต็มในส่วนธุรกิจพลังงานพวกนี้ให้ได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็สิ่งที่ไทยเราน่าจะทำได้ก็คือเราเข้าไปมีส่วนร่วมใช่ไหมคะคุณกิจรัตน์คะกับโครงการพลังงานสะอาดของเขาแบบที่จีนเข้าไปร่วม
7: ใช่ครับเพราะว่าในด้านเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆไทยเองเราก็มีโครงการแล้วก็มีผู้รู้นะครับในอุตสาหกรรมประเภทนี้มากพอสมควรแต่ว่าในด้านหนึ่งที่ทางด้านนักวิจัยย่อยต่างๆที่เข้าไปลงทุนในสปลาวเองก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยจากคาร์บอนเครดิตนะครับถ้าเข้าไปผลิตในสปลาวเองนะครับอันนี้มีความชัดเจนมากจะมีหลายๆอย่างครับที่ว่าลาวเองมีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็มีข้อสัญญาทั้งตัวbilateral กับหลายๆประเทศนะครับผมยกตัวอย่างเช่นลาวเนี่ยมีข้อตกลงกับจีนพิเศษเมื่อกี้ที่คุณวัชรินทร์ถามนะครับเช่นลาวส่งออกทุเรียนลาวได้โควต้าประมาณ 50,000 ตันอย่างเงี้ยครับส่งปาล์มโอเนื้อประมาณ 500,000 ตันรวมทั้งผลไม้กล้วยรวมทั้งน้ำตาลอะไรพวกนี้ครับเพราะเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ทั้งเกษตรกรรมทั้งด้านปศุสัตว์เนี่ยถ้านักลงทุนไทยมีความสนใจเนี่ยสามารถเข้าลงทุนในสปลาวโดยใช้โอกาสตรงนี้จะได้คาร์บอนเครดิตจากพลังงานสะอาดด้วยครับ
1: อืมค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะของไทยเองแล้วก็ที่ไปร่วมกันกับสปลาวค่ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณกิจรัตน์คะท่านเป็นผอ.สำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคะ
7: ด้วยความยินดีครับสบายดี
0: ขอบคุณค่ะ
1: สบายดีค่ะแล้วเราก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ค่ะเราเจอกันใหม่นะคะกับ Good Morning ASEAN สวัสดีค
1: ่ะสวัสดีค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะจากการตรวจสอบในหน้าหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวใหญ่ข่าวหลักนะคะเกือบทุกฉบับวันนี้เป็นเรื่องของการเมืองค่ะก็ขอเริ่มกันที่การเมืองกันก่อนเลยนะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกกต.ได้พูดถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสว.ว่ากกต.ตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าอนุกรรมการ35ชุดเดิมอาจมีภาระงานมากหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอแต่กลับพบว่ามีหลายคนในชุดที่36เป็นกรรมการอยู่ใน35ชุดแรกด้วยและเมื่อเข้ามาทำงานกลับไม่ค่อยซักถามฉะนั้นความชอบธรรมของคณะอนุกรรมการชุดที่36จึงไม่ค่อยมีตนเองไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเอกสารของอนุกรรมการชุดที่36ขอรอดูการวินิจฉัยของกกต.วันที่14กันยายนว่าจะชอบธรรมและตรงไปตรงมาหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเอกสารคงไม่ถูกนำมาเปิดเผยอีกแต่หากวินิจฉัยไม่ตรงไปตรงมาเอกสารที่มีซึ่งระบุถึงผู้ที่อาจกระทำผิดและความเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเชื่อว่าเรื่องนี้จะยาวนายสมชัยกล่าวอีกนะคะว่าจากรายงานการประชุมพบว่าอนุกรรมการชุดที่36ประชุมสัปดาห์ละ2ครั้งก็คือวันอังคารและวันพฤหัสบดีซึ่งการประชุมในช่วงแรกๆอาจมีการซักถามบ้างแต่ระยะหลังฝ่ายเลขาจะเป็นผู้รายงานเกือบทั้งหมดขณะที่กรรมการแทบไม่มีการซักถามทั้งนี้อนุกรรมการชุดที่36มี7คนและทีมเลขานุการ9คนและจากรายงานไม่พบว่ามีการเรียกคณะกรรมการชุดที่26มาให้ข้อมูลเพิ่มหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาเป็นเพียงการสรุปผลการสอบสวนและเอกสารของชุดที่26อย่างไรก็ตามจากรายงานพบว่านายชวนะไตรมาสเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36แต่กลับพบว่านายอนุชาจันสุริยาหนึ่งในอนุกรรมการมีบทบาทในการนำประชุมทั้งการตั้งประเด็นและกำหนดกรอบการพิจารณาโดยในการประชุมครั้งที่4/2569มีการกล่าวถึงผู้มีบารมีนอกพรรคที่อยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์ก่อนจะมีอนุกรรมการรายหนึ่งทักท้วงว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไปยุ่งกับเขาทำไมเขาแค่เตะบอลนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องแต่ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่าแม้ไม่ได้เป็นผู้สมัครไม่เกี่ยวข้องกับพรรคหรือไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหากเป็นผู้กระทำความผิดก็สามารถนำมาอยู่ในสำนวนได้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรุมสกรัมอนุชุด36ส้มขนทีมขุดรากเหง้าชำแหละหนูย้อนอดีตใครผิด MOA พักส้มชำแหละคณะอนุชุดที่36ผลิตเปิด4พิรุธที่มาความจำเป็นไม่ชัดเจนคำวินิจฉัยสอดรับธงการเมืองผลลัพธ์ย้อนแย้งกับคำวินิจฉัยเดิมกกต.ซัดตั้งตนเป็นศาลเองชยพลแฉโครงข่ายคอนเน็กชันอนุวินิจฉัย5คนเป็นจักรวาลล้อมรอบอนุทินเรียนหลักสูตรด้วยกันเพียบพนิดาปลุกประชาชนจับตาโยกย้ายผู้บริหารพนักงาน DSI ก่อนกกต.ชี้ขาด229รายสมชัยอ้างเอกสารอนุชุด36ตีกรอบคดีหัวสว.ทำฝ่ายการเมืองรอดไอติมเมินสนธิปลุกม็อบแต่พร้อมร่วมเวทีไอลอ13กันยายนนี้น้อมรับผิดครบรอบ1ปีโหวตอนุทินหนูซัดกลับพักประชาชนทำผิด MOA เองแนะย้อนฟังเทปเท้งพูดเหน็บไอติมมาเคลมอะไรขณะที่ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ต้องผู้มีบารมีบุรีรัมย์สมชายแฉอนุชุดที่36คดีหัวสว.ส้มปูดคอนเน็กชันน้ำเงินโผล่หลักสูตรพ.ต.ส.และนทป.วปอ.ชงอนุทินทำรัฐธรรมนูญใหม่พรรคประชาชนเปิดเวทีชำแหละอนุ ชุดที่36คดีหัวสวกลิ่นทะแม่งสมชายจับพิรุธออกตัวป้องผู้มีบารมีบุรีรัมย์ไล่บี้เปิดคำวินิจฉัยหวั่นบิดเบี้ยวภาริษข้องใจมีธงอุ้มสีน้ำเงินเข้มระดับรัฐมนตรีสสแกนนำพรรคค่ะ
1: ครับขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาที่พรรคประชาชนพยายามเชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยกับคดีหัวเลือกสว.ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันพร้อมกับระบุว่าการนำบุคคลหรือว่าหลักสูตรต่างๆมาเชื่อมโยงกันเป็นการผูกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันถ้าหากพรรคประชาชนมีข้อสงสัยเรื่องดังกล่าวควรไปสอบถามกรณีกับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เคยพูดตอบโต้กับนายณพินทร ศรีสภางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านรายการหนึ่งก่อนเพราะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลและสามารถพิจารณาได้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จการเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะไม่ควรมีลักษณะขี้แพ้ชวนตีและควรต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองนายอนุทินยังย้ำนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปแสดงความเห็นหรือแทรกแซงคดีหัวเลือกสว.เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยก่อนการเลือกสว.พรรคภูมิใจไทยได้ออกประกาศห้ามสมาชิกพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.และประกาศดังกล่าวก็ออกมาก่อนการเลือกสว.ประมาณ2เดือนส่วนข้อกล่าวหารัฐบาลนายอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.นายอนุทินก็ชี้ว่าไทม์ไลน์ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าการเลือกสว.เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม67ขณะที่รัฐบาลอนุทินชุดที่1เข้ามาบริหารประเทศในเดือนกันยายน68และรัฐบาลอนุทินชุดที่2เข้ามาในเดือนมีนาคม69จึงเป็นคนละช่วงเวลาเดียวกันนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าถ้าหากมีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ก็ถือว่าขัดต่อคำสั่งของพรรคแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ระบุว่าสมาชิกพรรคคนใดฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวและพรรคก็ไม่ได้มีอำนาจไปชี้ขาดในคดีนายอนุทินยังย้ำนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสว.เพื่อเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเพราะตั้งแต่ปี62พรรคร่วมรัฐบาลเข้าด้วยกันนะครับรวมจำนวนส.ส.ของตัวเองและเติบโตจากผลงานทางการเมืองและการทำงานกับประชาชนไม่ได้เติบโตจากการพึ่งพาสว.เมื่อถูกถามว่าหากฝ่ายค้านยังคงเดินหน้าขยายประเด็นความเชื่อมโยงกับคดีหัวสว.กับรัฐบาลจะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินหัวเราะและตอบว่าไทม์ไลน์ของรัฐบาลกับการเลือกสว.ไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้เปรียบเสมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทที่คนละช่วงและไม่มีทางบรรจบกันส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยืนยันจะเดินหน้าประเด็นนี้ต่อนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆว่าตามสบายครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับโหมตีปี๊บชำแหละคดีหัวสว.ปชน.แฉสี่พิรุธถล่มที่มาอนุชุด36ไอติมรับผิดพลาดโบสถ์หนูนั่งนายกพักปชน.อนุทินย้ำภูมิใจไทยไร้เอี่ยวหัวสว.ซัดพักส้มโยงมั่วขี้แพ้ชวนตีเย้ยไอติมไปตอบณพินทร์ให้ได้ก่อนดูคนดูทั้งประเทศรู้ใครพูดจริงพูดเท็จกลางไทม์ไลน์รัฐบาลกับการเลือกสว.คนละห้วงยันมีคำสั่งพักออกมาก่อนเป็นเดือนห้ามยุ่งเด็ดขาดลั่นตามสบายหลังฝ่ายค้านระดมเปิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องครับ
0: วันที่7ถึง9กันยายนนี้นะคะจะมีการประชุมสภาเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพรบ. งบประมาณปี70ค่ะวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระ 2-3 ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วมี41มาตราโดยกรรมการพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็น 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทซึ่งในส่วนของมาตรา6งบกลางนะคะก็มีกรรมธิการและส.ส.เข้าชื่อขออภิปรายแสดงความเห็นจำนวนมากโดยเฉพาะการขอตัดงบโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานวงเงิน 12,000 ล้านบาทอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค คประชาชนที่เตรียมอภิปรายตัดงบกลางรายการดังกล่าวโดยมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์นำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะจับตาอภิปรายงบปี70เดือดจับตาถกงบประมาณปี2570วาระ2และ3มาร์กและไหมจ้องถล่มงบกลาง 1.2 หมื่นล้านบาทอ้างซ้ำซ้อนพรก.กู้เงินกรวีมั่นใจสภาไม่ป่วนเพราะตกลงวิปฝ่ายค้านลงตัวอนุทินลั่นเป็นหน้าที่ส.ส.รัฐบาลไม่ต้องกำชับชี้เวทีเป็นเรื่องกรรมาธิการและส.ส.ไม่เกี่ยวรัฐมนตรีค่ะ
1: ด้านมติชนก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นเดียวกันนะครับถกรัฐมนตรีส.ส.ภูมิใจไทยรับฝ่ายค้านป่วนอนุทินสู้ศึกงบ70สกัดใช้เวทีถลก AI โกงสอบอภิสิทธิ์ไหมล็อกเป้างบกลางครับต่อกันที่สำนักงานกพ.นะครับได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงหลังครม.มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคมครับให้ชะลอการกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งที่เป็นระดับสูงขึ้นเพื่อควบคุมตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐสำนักงานกพ.ย้ำนะครับว่ามาตรการนี้ไม่ได้หมายถึงการชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นแต่ว่าเป็นการชะลอกรณีที่ส่วนราชการต้องการสร้าง

0: หรือยกระดับตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งที่ระดับสูงขึ้นซึ่งอาจจะทำให้กรอบตำแหน่งและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าหากส่วนราชการมีตำแหน่งระดับสูงกำหนดอยู่ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและตำแหน่งนั้นว่างก็ยังสามารถดำเนินการเลื่อนระดับหรือว่าแต่งตั้งข้าราชการที่มีระดับที่มีคุณสมบัติได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดยกตัวอย่างเช่นถ้าหากมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งว่างอยู่ส่วนราชการก็ยังสามารถคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการที่มีคุณสมบัติขึ้นแต่งตั้งเป็นชำนาญการพิเศษได้ไม่ถือว่าเข้าข่ายมาตรการชะลอครับสำนักงานกพ.ระบุด้วยว่ามาตรการนี้ไม่ได้จำกัดสิทธิหรือว่าปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีเป้าหมายควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐกำลังทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังรวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์งบประมาณของประเทศทั้งนี้ตามแนวทางของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.ให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงไว้ก่อนในปีงบประมาณ2570ขณะที่สำนักงานกพ.จะติดตามและประเมินผลมาตรการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับกพ.แจงปฏิรูปราชการปัดเบรกเลื่อนขั้นราชการชี้แค่ให้ชะลอตำแหน่งสูงย้ำลดค่าใช้จ่ายประเทศศึกษาธิการตั้งกรรมการปรับอัตราครูครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของ Data Center และหลุยแก้หนี้ครูทั้งระบบค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางครับเร่งติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล D-Max Digital Thailand นะครับย่านถนนพระราม9หลังพบการปนเปื้อนทั้งภายในบ่อพักน้ำทิ้งของบริษัทและบริเวณท่อน้ำที่ระบายออกสาธารณะนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่น้ำปนเปื้อนจะไหลลงสู่คลองนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์ครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าทางบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามาดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนมากับน้ำมันทั้งหมดโดยบริเวณภายในบริษัทจะมีการใช้กระสอบทรายกั้นพื้นที่ที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนใช้สารทำความสะอาดคราบน้ำมันก่อนจะดูดน้ำเสียทั้งหมดทิ้งขึ้นรถนะครับเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทเจ้าหน้าที่ใช้กระสอบทรายสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนที่จะลงสู่คลองพร้อมกับทำความสะอาดคราบน้ำมันภายในท่อและดูดน้ำออกจากระบบทั้งหมดเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดเช่นเดียวกันทางบริษัทเจนโก้ก็ยืนยันนะครับว่าน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมหลังการทำความสะอาดเสร็จแล้วกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบสภาพแวดล้อมซ้ำทั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลและ

0: ระบายน้ำภายนอกโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟนะครับเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปนเปื้อนที่อาจจะไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับตรวจ Data Center ลุยพระราม9สกัดน้ำมันลงคลองคอพอตามคุมปฏิบัติการจัดระบบให้ปลอดภัยกรมควบคุมมลพิษจับมือสำนักงานเขตห้วยขวางกำจัดน้ำเสียตะกอนดินเปื้อนน้ำมันจาก Data Center ย่านพระราม9ครับ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครูทั้งระบบโดยจะตั้งคณะกรรมการร่วม2กระทรวงศึกษาแนวทางภายใน30วันซึ่งมาตรการจะไม่เน้นเพียงลดดอกเบี้ยแต่ครอบคลุมลดต้นทุนเงินทุนรวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระลดภาระผ่อนต่อเดือนป้องกันการก่อหนี้ใหม่ค่ะซึ่งทางด้านนายนรินทร์ชำนาญดูนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยก็ได้พูดถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าสำหรับการค้ำประกันเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระบุว่าเมื่อครูกู้เงินสินเชื่อวงเงินประมาณ1ล้านบาทระเบียบของสหกรณ์ก็มักจะกำหนดให้ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า3คนวงเงินค้ำประกันไม่เกินคนละ 300,000 บาทในกรณีที่ผู้กู้ไม่มีหลักทรัพย์ประเภทที่ดินหรือบ้านมาจำนองจึงต้องพึ่งพาบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนครูด้วยกันเองมาค้ำประกันแลกเปลี่ยนกันทั้งนี้สหกรณ์ส่วนใหญ่มีการทำประกันชีวิตกลุ่มหรือประกันวงเงินกู้ควบคู่กับสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์หากผู้กู้เสียชีวิตระบบประกันและสวัสดิการจะเข้ามาหักลบกลบหนี้ทำให้ผู้ค้ำประกันไม่ต้องเดือดร้อนแต่จุดตายของผู้ค้ำประกันที่สร้างปัญหาใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเกิดจากกรณีที่ผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่แต่กลับลาออกหายตัวไปหรือละทิ้งภาระหนี้จนไม่สามารถชำระได้ซึ่งระบบประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองส่งผลให้สหกรณ์ต้องบีบบังคับไล่เบี้ยเอาจากผู้ค้ำประกันและหลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกันแทนส่วนกรณีที่ครูจำนวนมากเหลือเงินเดือนสุทธิหลังหักหนี้ไม่ถึง 30% ต่อเดือนนั้นเกิดจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้หลายแห่งแย่งกันปล่อยสินเชื่อแก่ครูเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนแน่นอนและสามารถหักชำระหนี้ได้จากต้นทางณที่จ่ายทั้งบัตรเงินสดบัตรเครดิตและกู้สหกรณ์จนเกิดการกู้เกินศักยภาพในการชำระหนี้เดิมทีกฎกระทรวงศึกษาธิการปี2551และระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดไว้ชัดเจนว่าการหักเงินเดือนชำระหนี้ต้องให้เหลือเงินสุทธิพอดำรงชีพแต่ที่ผ่านมาเกิดการปล่อยปละละเลยจนครูไม่เหลือเงินกินใช้การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดสัดส่วนเงินคงเหลือให้ชัดเจนจึงเป็นการเดินมาถูกทางเพื่อคืนชีวิตให้ครูค่ะข่าวสดพาดหัวรองประเด็นนี้นะคะศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรเอาจริงแก้หนี้ครูมหาศาล 1.14 ล้านล้านเงินเดือนเหลือแค่ 30% เร่งยกเครื่องสหกรณ์ลดต้นทุนลดภาระผ่อนให้เหมาะสมกับรายได้กระทรวงศึกษาผนึกกระทรวงเกษตรแก้หนี้ครูทั้งระบบหลังพบหนี้สหกรณ์รวมกว่า 1.14 ล้านล้านพบครูมีเงินเหลือใช้ในชีวิตประจำวันไม่ถึง 30% ค่ะ
0: ครับพักกันอีกสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.ครับอยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนบทบาทและแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจประมาณ 8-9 แห่งโดยพิจารณาแนวทางควบรวมกิจการหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐคาดว่าจะนำความคืบหน้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนร.อีกครั้งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ นายทิพดีวัฒนกุลครับผู้อำนวยการสคร.ระบุว่าแนวทางดังกล่าวนั้นเริ่มมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี2567โดยรัฐวิสาหกิจอยู่ระหว่างการทบทวนมีประมาณ8แห่งและจะควบรวมหรือว่าลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐจำเป็นต้องหารือและได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงต้นสังกัดด้วยสคร.ก็มองว่าโมเดลการบินไทยเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลังจากลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐเหลือต่ำกว่า 50% ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 38.9% ทำให้การบริหารมีความคล่องตัวมากขึ้นและผลประกอบการฟื้นตัวมากขึ้นโดยข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของการบินไทยกลับมาเกิน 1.2 แสนล้านบาทและมูลค่าหุ้นที่รัฐถือครองมากกว่า 50,000 ล้านบาทครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสคร.ก็มองว่าไม่สามารถใช้สูตรเดียวกันกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งโดยเฉพาะขสมก.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และอสมท.ซึ่งแต่ละแห่งมีปัญหาและภารกิจที่ต่างกันสำหรับขสมก.ขณะนี้จัดซื้อจัดจ้างรถเช่ารถโดยสารไฟฟ้าหรือว่า EV จำนวน 1,520 คันเสร็จแล้วคาดว่าจะสามารถรับรถล็อตแรกได้ประมาณมีนาคมปี70การเปลี่ยนแปลงมาใช้รถ EV ก็คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงซึ่งปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 45% ของต้นทุนทั้งหมดแต่ขสมก.ยังต้องปรับเส้นทางเดินรถไม่ให้ซ้ำซ้อนกับระบบรถไฟฟ้าและเน้นทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรางส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีภาระขาดทุนสะสมสูงคนร.เสนอให้เร่งนำที่ดินที่มีอยู่จำนวนมากมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้สร้างรายได้รวมถึงเปิดให้เอกชนมาใช้โครงข่ายรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รางให้เกิดประโยชน์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่แผนฟื้นฟู7ข้อของรฟท.ยังถูกส่งกลับไปทบทวนเนื่องจากรายละเอียดและตัวเลขเป้าหมายทางการเงินไม่ชัดเจนด้านอสมท.สคร.ก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีโจทย์ฟื้นฟูท้าทายเนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์มีการแข่งขันสูงไม่ใช่ทุกช่องจะสามารถทำกำไรได้ทั้งนี้การพิจารณาควบรวมหรือว่าลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและหารือร่วมกับกระทรวงต้นสังกัดยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะนำแนวทางเดียวกันกับการบินไทยมาใช้กับรัฐวิสาหกิจแห่งใดบ้างนะครับก็มีพาดหัวข่าวรองของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับชงคลังยุบควบรวม8รัฐวิสาหกิจสคร.เร่งเคาะปลายกันยายนขสมก.รถไฟอสมท.ลุ้นเปิดรับฟังวันนี้ร่าง PDP สอท.หนุนรื้อแผนพลังงานครับ
1: เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งมีโทรศัพท์ข่มขู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดก่อนจะหลอกให้โอนเงินและทรัพย์สินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ค่ะก็สามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายได้3รายรายแรกเป็นนักศึกษาหญิงอายุ19ปีถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อและเลขบัตรประชาชนไปเปิดซิมการ์ดที่จังหวัดขอนแก่นและนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนโอนสายให้ผู้ที่อ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นและบังคับให้ผู้เสียหายติดต่อผ่านไลน์และวิดีโอคอลโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือรายที่2ค่ะเป็นชายอายุ22ปีเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์กล่าวหาว่าเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าและโอนสายให้ตำรวจปลอมข่มขู่ว่าจะมีคดีติดตัวและกระทบต่ออนาคตค่ะและรายที่3นะคะเป็นนักศึกษาชายอายุ19ปีถูกตำรวจปลอมหลอกว่าหมายเลขบัตรประชาชนถูกนำไปเปิดซิมผิดกฎหมายที่จังหวัดระนองและข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์โดยอ้างว่าจะส่งให้ปปง.ตรวจสอบและจะคืนเงินภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะข่าวสดพาดหัวประเด็นนี้นะคะบุกช่วย3นักศึกษาเหยื่อแก๊งคอร์อ้างได้ทุนเรียนสูญเงิน 2.7 ล้าน ACSC ช่วย3นักศึกษาเหยื่อแก๊งคอร์เซ็นเตอร์คนร้ายอ้างเป็นตำรวจค่ะ
0: ครับมีข่าวดีสำหรับชายไทยนะครับกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 อัตราครับกองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยที่สนใจประกอบอาชีพทหารนะครับสมัครเข้ารับราชการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราโดยเป็นระบบสมัครใจและสามารถเลือกผลัดรวมถึงหน่วยทหารที่ต้องการ การปฏิบัติงานได้จากหน่วยที่เปิดรับทั่วประเทศ221หน่วยผู้สมัครเป็นชายไทยอายุตั้งแต่18ถึง26ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาโดยเปิดรับทั้งทหารกองเกินทหารกองหนุนและทหารกองประจำการบางกลุ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ทำสัญญาจ้าง4ปีรับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทต่อเดือนและค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือนรวมเป็น 14,970 บาทต่อเดือนพร้อมกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามโครงการครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการต่อยอดสู่อาชีพทหารโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้

0: รับโควต้าสำหรับการสอบเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและมีคะแนนเพิ่มพิเศษในการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกรวมถึงสามารถเรียนเพิ่มเติมและฝึกทักษะอาชีพระหว่างรับราชการได้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคม70สมัครผ่านออนไลน์เว็บไซต์ของกองทัพบกหรือสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับรวมถึงสำนักงานสัสดีอำเภอและสำนักงานสัสดีจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าเช่นเดียวกันนะครับแจ้งข่าวดีผู้ชายไทยเปิดรับทหารอาสารัฐบาลเดินหน้าโครงการทหารอาสาเปิดรับสมัครกำลังพลเข้าร่วมโครงการรับเงินเดือน15,000เผยได้รับ4โอกาสสำคัญผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายนตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง24มกราคม70ครับ
1: เรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินและเป็นเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือเดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดนะคะ6กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ค่ะทั้งนี้การเยือนพื้นที่ศรีราชาและพัทยารวมถึงการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องของกองเรือในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาได้แสดงถึงความสำคัญของพันธมิตรและหุ้นส่วนตลอดจนความมุ่งมั่นในระยะยาวที่สหรัฐมีต่อภูมิภาคนี้ค่ะมีภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเป็นภาพของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐถอนสมอออกจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีปิดฉากการเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนหลังนำกำลังพลประมาณ 5,000 นายขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและชลบุรีพร้อมขอบคุณชาวไทยให้การต้อนรับอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอันล้ำค่าแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะว่ามีโอกาสจะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะครับทรัมป์ขู่ยิงฐานนิวเคลียร์ถล่มดึกกันเดือดโจมตีเรืออิหร่าน3ลำเจอสวนด้วยขีปนาวุธพาดหัวข่าวจากแนวหน้านะครับบอกว่าทรัมป์ขู่ยิงฐานนิวเคลียร์ถล่มกันเดือดโจมตีเรืออิหร่าน3ลำแต่ว่าเจอสวนกลับด้วยขีปนาวุธนะครับตะวันออกกลางก็เดือดไม่แผ่วกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศใส่เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน3ลำจมกลางอ่าวโอมานตอบโต้ที่ IRGC ยิงขีปนาวุธใส่กองทัพเรือมักกัน2ลำขณะที่จอดลาดตระเวนในภูมิภาคครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออินฟลูเอนเซอร์อังกฤษดับในไทยหลังฉีดฟิลเลอร์เพิ่มไซส์อวัยวะเพศรายงานจากสื่อหลายแห่งระบุไปในทางเดียวกันว่านายอูบิริโบซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์อังกฤษเข้ารับการฉีดสารไฮยาลูรอนิกแอซิดผสมยาชาลิโดเคนปริมาณ40มิลลิเมตรที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพกับแดเนียลซิมบ้าอัลเลนภรรยาของเขาหลังทำหัตถการทั้งคู่เดินทางไปเข้าใช้บริการนวดก่อนที่โอเบริโบ

0: ของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็วแม้ทีมแพทย์พยายามช่วยฟื้นคืนชีพแต่อูบิริโบเสียชีวิตในเวลาต่อมาผลการชันสูตรอย่างละเอียดพบสารไฮยาลูรอนิกแอซิดในหลอดเลือดบริเวณปอดขณะที่การไต่สวนของสารชันสูตรศพในกรุงลอนดอนสรุปว่าหัตถการเสริมความงามดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันและทำให้อูบิริโบเสียชีวิตสำหรับอูบิริโบเป็นที่รู้จักในชื่อไทนี่รวมถึงชื่อเดนิซีและอีโก้มีภาพลักษณ์เป็นนักธุรกิจและบุคคลในโลกออนไลน์นำเสนอวิถีชีวิตหรูหราเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศพร้อมจุดกระแสเตือนถึงความเสี่ยงของการฉีดสารเติมเต็มในบริเวณที่มีหลอดเลือดจำนวนมากซุปเปอร์โพลเผยไทยช่วยไทยพลัสผลงานเด่นสุดของรัฐบาลประชาชนต้องการให้มีต่อเนื่องลดภาระค่าครองชีพช่วยเศรษฐกิจชุมชนดร.ชาญวิทย์อริยาวรนันท์รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลนำเสนอผลสำรวจเรื่องความคิดเห็นประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสดำเนินการสำรวจระหว่าง 1-5 กันยายน 2569 จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,128 ตัวอย่างพบผลสำรวจประชาชน 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60-40ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 พึงพอใจระดับปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยในเชิงสังคมศาสตร์ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนมาตรการนี้มีระดับการยอมรับทางสังคมเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับสูงกล่าวคือหากรวมถึงผู้พอใจระดับปานกลางขึ้นไปจะมีสัดส่วนร้อยละ 88.5 ขณะที่กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงลบมีร้อยละ 11.5ดร.ชาญวิทย์กล่าวอีกว่าจุดแข็งที่สุดของมาตรการดังกล่าวคือการทำให้เงินหมุนเวียนในชุมชนมากกว่าที่ประชาชนรู้สึกว่าฐานะครัวเรือนดีขึ้นโดยเมื่อถามถึงการลดภาระค่าครองชีพพบว่าร้อยละ 53.8 เห็นว่ามาตรการช่วยลดภาระได้มากถึงมากที่สุดโดยร้อยละ 34.9 เห็นว่าช่วยได้ปานกลางและร้อยละ 11.3 เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยแต่เมื่อถามถึงผลต่อเศรษฐกิจชุมชนและร้านค้ารายย่อยกลับพบสัดส่วนที่สูงกว่าคือร้อยละ 62.7เห็นว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดร้อยละ 27.4 และเห็นว่าช่วยปานกลางมีเพียงร้อยละ 9.9 ที่เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยนี่เป็นการค้นพบที่สำคัญมากเพราะหมายความว่าในการรับรู้ประชาชนต่อผลเศรษฐกิจชุมชนร้อยละ 62.7 ขณะที่ผลต่อการลดภาระค่าครองชีพร้อยละ 53.6 ต่างกันร้อยละ 9.1
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องพี่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทางร้อยเพื่อคุณ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากใน

0: เสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างต้องดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
5: มาแล้ว

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
2: M-Court Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Court Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
3: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
2: M-Court Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Court Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Court Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้

เทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็น

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะภาคเช้าไปจนถึงบ่าย3ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศนะคะสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512และ089-499-0909ค่ะ

0: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
2: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราร
4: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม

0: หน้าร้อนแบบนี้นะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายนะฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: Imamo, kawarasu.

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเผยเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเตรียมโอนรอบแรก8กันยายนนี้ช่วยผู้ประสบภัยน่านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา2นาฬิกาถึง6นาฬิกาผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดรัฐบาลตั้งเป้าจัดระบบประกันภัยแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน69นี้คาดทันใช้ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้โดยประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว

ะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงหนุ่มศรรามเดือดโดนแอบอ้างชื่อโปรโมทเว็บพนันหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์เดือดจัดหลังพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนำชื่อ

0: สีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
1: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5390

0: าเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
2: Mcon Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcon Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
3: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
2: Mcon Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่งMcon Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcon Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: ความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
1: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้

ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ชั่วโมงที่2นะคะจ๋ายังคงรับหน้าที่ดูแลกันไปนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะอยู่กับจ๋ากฎชนิพานนิลเขตค่ะผ่านสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อได้เลยที่0 7461113 99ค่ะ

คยเจอปัญหาไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: จิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราร
0: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์

0: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ผู้ว่าชวนเต้นสวนลุมสารกลางพัทลุงค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงนะคะได้ร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงเชิญชวนชาวพัทลุงร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นสนุกสร้างสุขภาพดีไปด้วยกันนำทีมโดยนายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมเหล่าอินฟลูพัทลุงนะคะซึ่งจะเริ่มเวลา 17:30 น.ณสนามกีฬาหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงแล้วก็ร่วมขยับกายคลายเครียดเติมพลังบวกพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลโรคและมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนออกกำลังกายสม่ำเสมอสนุกแล้วก็สุขภาพดีมีความสุขนะคะเต้นสนุกได้ทุกวันเต้นด้วยการสุขภาพดีแข็งแรงไปด้วยเจอกันนะคะวันพุธที่9กันยายนเวลา 17:30 น.ณศาลากลางจังหวัดพัทลุงค่ะ

ร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 499 0

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 เมก

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายยังไม่มี EKYC ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเน้นย้ำประชาชนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน EKYC และต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคม2569ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าโดยข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่4กันยายน2569พบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายจำนวนนี้มาดำเนินการแล้ว 2,639,799 รายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 รายโดยมีการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 26,069 รายขณะที่ยังมีผู้ไม่ดำเนินการอีก 587 รายซึ่งรัฐบาลขอให้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้หากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกตั้งแต่1ตุลาคม2569ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อไทยประชุมสสก่อนถกงบ70เตรียมเคาะมติโหวตกำชับห้ามแตกแถวพรรคเพื่อไทยประชุมสสก่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคและนางมณพรเจริญศรีสสนครพนมและรองหัวหน้าพรรคนายวิสุทธ์กล่าวว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจะขอมติโหวตไปในทิศทางใดและขอให้สมาชิกทุกคนทำงานเต็มที่และจากการสังเกตจะเห็นว่าบางพรรคมีการนั่งจับกลุ่มบางทีทำให้เผลอคุยโทรศัพท์ไม่ได้กดแสดงตนเพื่อนจะช่วยเพื่อนก็ได้ตาต้องดูเพื่อนด้วยไม่ใช่กฎของตัวเองซึ่งต้องช่วยกันเพราะจะมีผลต่อ KPI ของพรรคด้วยเพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญในฐานะที่เป็นรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลมีหน้าที่ลงมติรัฐบาลซึ่งต้องขอความร่วมมือและแจ้งเตือนสมาชิกพรรคเพราะนี่หมายถึงชีวิตขอให้ทุกคนมีความตั้งใจและมีความร่วมมืออย่างเต็มที่นางมณพรกล่าวว่าสิ่งหนึ่งในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลคือต้องมีความพร้อมเพรียงพร้อมที่จะลงมติทุกมาตราส่วนในวันที่10กันยายนจะเป็นการประชุมสภาปกติซึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนของพรรคเพื่อไทยที่มาตอบกระทู้เครื่องบินถลายนอกรันเวย์ไมอามี่เสียชีวิต5คนเกิดเหตุเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Prime Air

เที่ยวบิน7598กระแทกพื้นขณะลงจอดที่สนามบินนานาชาติไมอามี่และถลายออกนอกทางวิ่งจนไปชนรถยนต์หลายคันหน่วยกู้ภัย60ทีมเจ้าหน้าที่ประมาณ200นายระดมกำลังกู้ภัยซึ่งยังต้องจัดการกับเชื้อเพลิงของเครื่องบินที่รั่วไหลออกมาด้วยขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดผู้เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยเพียงว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บ5คนมี3คนอยู่ในอาการสาหัส

0: ้องคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ที่รักกันในใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี
3: ้ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
4: ้ Mcot Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5390

0: เฟสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
2: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
1: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
5: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะ

พลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะในช่วงนี้ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.7 ทางโหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

คยเจอปัญหาไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: application M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราร
4: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

หน้าร้อนแบบนี้นะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายนะฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับข้อเสนอวปอรุ่น68ต่อยอดนโยบายชู3หลักคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรม NDC 68ซิมโพเซียมภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่68โดยระบุว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาเยือนวปออีกครั้งในฐานะศิษย์เก่าตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญได้รับจากหลักสูตรไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่คือการได้เห็นประเทศไทยในหลายมิติและสร้างเครือข่ายคนที่ร่วมกันรับผิดชอบอนาคตประเทศซึ่งวปอรุ่น68เป็นชุดแรกของตนเองและให้คนที่ชื่อออกไปแล้วได้กลับเข้ามาใหม่เพื่อไม่ให้เรื่องของการเมืองหรืออารมณ์ใดที่ทำให้เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของวปอได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงโดยแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวทิศทางการทำงานรัฐบาลประเทศไทยต้องไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่ต้องสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งความมั่นคงประเทศวันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือภัยคุกคามแต่หมายถึงทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมจากภายในสามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการการพัฒนาคนหรือพัฒนาทุนมนุษย์ส่วนการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เพียงลดจำนวนข้าราชการแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานและบทบาทภาครัฐโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและภาระประชาชนสภาเริ่มถกงบ70วาระ2วันแรกเอกนิติยันปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วกรรมการตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรในส่วนราชการตามที่ครม.เสนอและ 18,91 ล้านบาทจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทส่วนหนึ่งจัดสรรเพิ่มให้งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการกล่าวว่ากรรมาธิการร่วมกันพิจารณาซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านบาทพิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริงความคุ้มค่าและความพร้อมด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ MOA ของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดของพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าสองคนยนต์ตามช่องตนไม่อยากตอบโต้คงเป็นปิงปองมากกว่าสาระจริงๆครบๆ1ปีได้ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเลยตนคิดว่าบทเรียนได้ให้ทุกฝ่ายจดจำไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตส่วนที่มีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้

0: ได้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าลืมไปแล้วเป็นวันที่5กันยายนแต่ที่จำได้แม่นคือบทเรียนที่ได้จากครั้งนั้นว่าจะไม่กลับไปทำอีก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-Cot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cot Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
3: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
2: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
2: M-Quad Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Quad Radio Go Green
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกันนะคะช่วงนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่074611399นะคะอยู่ด้วยกันกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศนะคะสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512และ089-499-0909

0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: หุ้นส่วนจำกัดพี่พี่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่พี่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่0820829888หรือ0864905181พี่พี่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอกเลขที่213-2552
2: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราร
0: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าหลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม

นี้นะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายนะฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ่มีประเทศรายที่2ไล่ชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายสนธิปลุกม็อบประกาศทวงคืนประเทศไทยเป้าหมายไม่ใช่ล้มรัฐบาลแต่จะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกของตัวเองนายกเข้าสภาร่วมลงมติพรบ งบ70วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนบินนอร์เวย์คืนนี้ชี้ไปหลายวันไม่ห่วงเหตุมีเอกนิติประสานงานอยู่แล้วแม่ฮ่องสอนวิกฤตเจอเรนบอมน้ำป่าหลากซ้ำบ้านถูกน้ำพัดถนนถูกตัดขาดเสียหายหนักขณะที่เชียงรายสั่งเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นน้ำสีขุ่นแดงไหลแรงและเชี่ยวเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งที่เมืองไมอามีสหรัฐมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้7กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงจันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลรายที่2นะครับขออภัยฮะเป็นชาวฝรั่งเศสรายที่2ครับพ้นราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2354/2569เรื่องเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรครับโดยปรากฏว่านายเควินสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงทั้งยังมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายเควินมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522มาตรา43วงเล็บ4วงเล็บ8และมาตรา158/1วรรค2พิพากษาปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงปรับ 5,000 บาทหากไม่ชำระค่าปรับก็ให้จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และข้อ30พร้อมริบของกลางนะครับพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและก็ความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศ2499ครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศ2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรครับทางนี้หากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวไปออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศ2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งครับ
1: ส่วนที่ปลุกม็อบประกาศทวงคืนประเทศไทยบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่การล้มรัฐบาลแต่ว่าจะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากขึ้นค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลนายนิติธรล้ำเหลือแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยร่วมแถลงการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายเอาประเทศไทยเราคืนมาโดยเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมเพราะมีการใช้อำนาจปิดบังเรื่องต่างๆทั้งการทุจริตสอบท้องถิ่นการหัวสวมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาโยกย้ายข้าราชการใน DSI เพื่อเปลี่ยนตัวคดีคนทำคดีหัวสวทั้งหมดที่ดินเขากระโดงซึ่งมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วแต่ว่าข้าราชการ

0: ลุกพลังประชาชนทวงคืนแผ่นดินไม่มีกลุ่มไม่มีสีทุกคนหลอมรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประเทศชาติโดยนายสนธิก็ประกาศนะคะวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งการชุมนุมนี้ก็ถือเป็นการชุมนุมครั้งแรกพร้อมเรียกร้องที่สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดแม้ว่าจะถูกเย้ยว่าเป็นม็อบน้ำหมากนะคะแต่นายสนธิก็บอกว่าจะขอรอดูพลังของคนที่รักประเทศชาติค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีครับรับข้อเสนอวปอรุ่น68ไปต่อยอดนโยบายชู3หลักคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนย้ำว่าไทยต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายในครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดและเรียนไทยแลนด์ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น68ครับโดยระบุบอกว่าแนวคิดและเรียนไทยแลนด์สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของรัฐบาลประเทศไทยต้องไม่เพียงอยู่รอดนะครับแต่ต้องก้าวต่อไปให้ได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งโดยการทำให้ไทยมีความพร้อมจากภายในสามารถรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักก็คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและก็การพัฒนาคนหรือว่าพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจต้องสร้างเครื่องยนต์ใหม่ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์เดิมโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งดิจิตอล AI อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่วนการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เพียงการลดจำนวนข้าราชการแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและก็ภาระประชาชนสำหรับการพัฒนาคนครับรัฐบาลต้องการให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะรับผลการศึกษาของวปอรุ่น68เพื่อนำไปพิจารณาต่อยอดเป็นนโยบายของรัฐบาลพร้อมอยากเห็นวปอเป็นมากกว่าเครือข่ายผู้นำแต่เป็นเครือข่ายแห่งความเข้าใจและเครือข่ายแห่งการลงมือทำครับนอกเหนือจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็เข้าร่วมประชุมสภาด้วยนะครับเพื่อลงมติพรบ.งบปี70วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนจะบินไปนอร์เวย์คืนนี้ครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70วาระ2และ3โดยบอกว่าวันนี้ครับมาฟังการอภิปรายของสภาซึ่งตนต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะคืนนี้จะเดินทางไปนอร์เวย์เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งต้องออกเดินทางคืนนี้ครับโดยช่วงก่อนเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราเมื่อถามว่าการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณใช้เวลา3วันแต่ว่านายกไม่ได้อยู่ในประเทศมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายอรุทินก็บอกว่ามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญก็อยู่สภาเพื่อชี้แจงประเด็นข้อสงสัยให้กับสมาชิกอยู่แล้วซึ่งเป็นวาระ2และ3เมื่อแล้วเสร็จต้องเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อก็ยังมีเวลาอยู่ครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีความเห็นเรื่องของพรบ.งบ70อยู่ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 2016512หรือ0894990909 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-POD Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-POD HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-POD News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-POD Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และ3ซึ่งนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 7,400

0: ร้อยล้านบาทพร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบใหม่นับว่าจากนี้ไปไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้การจัดทำงบประมาณแบบขาดทุนเรื้อรังติดกับดักหนี้สาธารณะหากไม่ปรับแก้ไขก็จะนำไปสู่วิกฤตคลังในอีก 2-3 ปีข้างหน้านอกจากนี้ค่ะควรบริหารจัดการการเงินนอกงบประมาณที่สะสมที่คงค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานใหม่เนื่องจากปัจจุบันเงินในส่วนนี้มีตัวเลขรวมๆอยู่4ล้านล้านบาทนะคะอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขกลาโหมคมนาคมที่มีอยู่จำนวนมากแต่กลับไม่ยินยอมสมทบโดยเฉพาะงบประมาณปี70เพียง 95,000 ล้านเท่านั้นค่ะดังนั้นจึงควรนำเงินดังกล่าวมาสมทบในงบประมาณรายจ่ายประจำปีในสัดส่วนที่เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ของประเทศปัจจุบันค่ะ
1: ขณะที่นายกรจาติกะวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายในมาตรา4งบรายจ่ายปี70จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทครับว่าตนได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโดยรวม 10% เจตนาไม่ใช่เพื่อลดวงเงินโดยรวมของรัฐบาลครับแต่เพื่อเปิดช่องให้ครม.นำเงินส่วนที่ปรับลดนั้นกลับไปจัดสรรใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศซึ่งโจทย์สำคัญที่เราหวังว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณในการแก้ไขมีด้วยกัน5เรื่องก็ได้แก่เรื่องการศึกษาสังคมสูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนายกรกล่าวว่าตนไม่ได้โทษรัฐบาลทั้งหมดแต่วันนี้เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องงบประมาณซึ่งมีปัญหา2 ส่วนก็คือการจัดสรรงบแล้วก็รายได้วันนี้ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงว่าเงินไม่พอที่จะมาจัดสรรและแก้ปัญหาทั้งหมดที่สะสมมานานอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะอ้างไม่ได้ว่าจัดสรรงบประมาณให้ไม่ได้เพราะเงินไม่พอเพราะรัฐบาลเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ตัวเองโดยการออกพรบ.พรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทแต่ก็เอาไปใช้กับโครงการเดิมๆไม่ได้แจกโดยตรงให้กับประชาชนแต่นำไปจัดซื้อพัสดุพันธุ์หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์แต่ไม่ได้นำไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับนายกรยังกล่าวถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยยกตัวเลขการจัดเก็บรายได้เมื่อเทียบกับ GDP อยู่ที่ 14% ซึ่งถือว่าลดลงมาเรื่อยๆจากปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามีความหมายมากนอกจากนี้ครับการจัดเก็บรายได้กว่า 99% มาจากการจัดเก็บภาษีจากคนทำงานมีเพียง 1% ที่จัดเก็บจากอภิมหาเศรษฐีหรือว่ากลุ่มคนร่ำรวยสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการจัดเก็บภาษีที่ต้องมีการแก้ไขอีกทั้งอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของเราอยู่ที่ 2% ซึ่งถือว่าต่ำมากดังนั้นเราต้องมีการคิดว่าจะตอบโจทย์เรื่องนี้อย่างไรไม่เช่นนั้นเราจะติดกับดักงบประมาณอย่างแน่นอนผู้ที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุจึงอยากตุ้นเตือนรัฐบาลว่าเรามีภาระหน้าที่ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วครับ
0: ทวีซัดงบประมาณไม่ตอบโจทย์ประชาชนค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ขอสงวนคำปรายยติต่อชื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งบอกว่าตนได้สงวนเปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมงบประมาณที่ดีไม่ใช่แค่รายจ่ายครบแต่ต้องทำงานเสร็จประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทุกบาทต้องตรวจสอบได้หลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับงบประมาณเนื่องจากงบประมาณที่ผ่านมาไปยึดติดกับยุทธศาสตร์ชาติเวลาจะจัดงบประมาณตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาก็บอกว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแต่มาพบว่าวันนี้ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือบุคคลต่างๆเดินเข้าไปที่หน่วยรับงบประมาณเกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเกิดความยากจนมากที่สุดที่สำคัญงบประมาณไม่ตอบสนองความต้องการประชาชนเพียงแต่ใช้งบประมาณเสร็จแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์การที่ตนวางหลักเพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมอย่างน้อยที่สุดงบประมาณตั้งแต่การจัดเก็บตั้งงบและการใช้จะต้องมีหลักการที่ส่งเสริมป้องกันการทุจริตไว้ด้วยด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการกล่าวว่าในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ขอยืนยันตามร่างที่ได้เสนอต่อสภาโดยพันตำรวจเอกทวียังคงติดใจต่อการชี้แจงของกรรมาธิการประธานในที่ประชุมจึงเรียกให้สมาชิกลงมติโดยมีผู้ลงมตินะคะ292คนไม่เห็นด้วย0คนงดออกเสียง93คนไม่ลงคะแนน1คนสมาชิกในที่ประชุมนะคะเห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากคือขอยืนยันตามร่างเดิมที่ได้เสนอไว้ต่อรัฐสภาค่ะ
1: มหาไทยเผยความคืบหน้ามาตรการรองรับ Data Center ดำเนินการตั้งแต่ปีงบ68ครับจากกรณีนายสุพนัทมินชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ตุลาคม67ครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับได้ออกแถลงการชี้แจงเรื่องการดำเนินการด้านผังเมืองแล้วก็การ

0: ควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม67ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองโดยมีความประสงค์ขอทราบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารให้มีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงครับได้รับบัญชาจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการกันกรองมอบหมายไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนหรือว่ารายละเอียดการปฏิบัติในทุกเรื่องทั้งนี้ปลัดมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำความคิดเห็นดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด Data Center ในผังเมืองและได้มีหนังสือต่อไปยังนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนเมื่อ19พฤษภาคม68ครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ลงวันที่19พฤษภาคม68แล้วด้วยสำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตั้งแต่รับเรื่องดังกล่าวนะครับกรมโยธาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมทั้งได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ68โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบข้อดีข้อเสียความเหมาะสมในการกำหนดกฎระเบียบมาตรการทั้งผังเมืองและก็อาคารเนื่องจากกิจการ Data Center มีหลายขนาดและประเภทและแต่ละขนาดและประเภทมีความต้องการใช้พื้นที่และระบบประปาระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลกระทบต่อสาธารณะที่ต่างกันออกไปขณะนี้ครับกรมโยธาธิการได้มีการพิจารณาแนวทางอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วควรเห็นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเทียบเคียงกับประเภทของอาคารหรือกิจการเท่าที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำขออนุญาตว่าจะใช้เป็นอาคารประเภทใดหรือกิจการประเภทใดนะครับซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ได้มีการตอบข้อสักถามไปยังส.ส.ของพรรคประชาชนที่ทำหนังสือสอบถามมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไปที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้น้ำเยอะค่ะวิกฤตฝนถล่มเหนือแม่ฮ่องสอนเจอเรนบอมวัดฝนได้ 76.2 มิลลิเมตรแถมน้ำป่าหลากซ้ำเสียหายหนักนะคะแม่สายเชียงรายก็ต้องเฝ้าระวังค่ะหลังแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงจนแตะพื้นสะพานเจ้าหน้าที่เร่งอุดรูรั่วแจ้งเตือนประชาชนรับมือฉุกเฉินสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือยังน่าห่วงนะคะหลังเกิดฝนตกหนักฉับพลันในหลายจังหวัดอย่างที่แม่ฮ่องสอนเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันหรือเรนบอมวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุด 76.2 มิลลิเมตรมวลน้ำป่ามหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนย่อมบ้านป๊อกชุ่มคุ้มนะคุ้มน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูบ้านเรือนถูกน้ำขังได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนกระแสน้ำป่ายังกัดซอกขอบถนนสายเลี่ยงเมืองสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจนพังเสียหายขาดไปครึ่งเลนค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำกลวยยางมาปิดกั้นพื้นที่ป้องกันอันตรายนอกจากนี้กระแสน้ำยังพัดรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้างแนวตลิ่งร่วงตกจมน้ำไปนะคะโดยพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากล่าสุดในจุดบ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ในหลายพื้นที่ยังเสียหายยับขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเตือนประชาชนเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง 8-13 กันยายนนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักซ้ำส่วนปภ.นะคะก็มีการแจ้งเตือนหลังแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:04 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์หลังฝนตกหนักพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้แม่น้ำสายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำสูงจนแตะพื้นสะพานน้ำสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ขยะปฏิกูลมาติดค้างค่ะนอกจากนี้นะคะนายอำเภอแม่สายยังนำกำลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างเร่งยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันค่ะพบน้ำทะลักผ่านเข้าแนวกั้นบริเวณตึกแม่สายคอมเพล็กซ์เนื่องจากมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทางเทศบาลตำบลแม่สายพร้อมกำลังพลทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเจ้าตากเร่งนำบิ๊กแบ็กอุดรูรั่วเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจค่ะ
1: ความคืบหน้าวัดป่าดุลยารามครับทนายอนันต์ชัยเตรียมแจ้งความลุงแหวนทานอส16กันยายนนี้ครับบรรยากาศที่วัดป่าดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเช้าวันนี้ครับกลับเข้าสู่ความสงบและเป็นปกติพระสงฆ์และลูกศิษย์ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติขณะที่มีญาติโยมเดินทำบัตรบุญและก็ถวายพระทหารเพลอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่ความคืบหน้ากรณีวัดป่าดุลยารามภายหลังจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิได้โพสต์ข้อความผ่านเพจระบุถึงการเตรียมเดินทางไปดำเนินตามกฎหมายกับนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนหรือว่าทานอสในวันที่16กันยายนนี้ที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและดูหมิ่นคณะสงฆ์วัดป่าดุลยารามพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนหรือว่าทานอสส่วนประเด็นการดำเนินการของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ขอให้เป็นเรื่องของทางโลกครับแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องสำหรับอาตมาได้ปล่อยวางและก็ไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวขณะนี้สุขภาพร่างกายดีขึ้นสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ฉันอาหารได้ตามปกติโดยในช่วงเที่ยงวันนี้ครับมีกำหนดเดินทางไปเข้ารับการฟอกไตตามนัดประจำสัปดาห์ขณะที่นางสาวจุฬาลักษณ์สุขีชนหนึ่งในญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญพร้อมครอบครัวบอกว่าวันนี้เดินทางมาถวายพระทหารเพลเนื่องในวันเกิดและก็ตั้งใจมาทำบุญที่วัดแห่งนี้เพราะมีความศรัทธามาโดยตลอดครับอีกทั้งต้องการเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อด้วยโดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของวัดแล้วก็เจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ
0: ทนายตั้มร้องดีเอสไอตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังค่ะทนายตั้มสวมชูชีพขี่เจ็ตสกีบุกดีเอสไอยื่นหนังสือให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อ้างพบพิรุธใช้บัญชีม้าแล้วก็ส่วนต่างเงินบริจาคสำหรับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะคะที่วันนี้โชว์ขับเจ็ตสกีบกค่ะแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำเสื้อชูชีพติดหนวดด้วยเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ตรวจสอบระดมทุนและก็ดำเนินงานการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แล้วนำหลักฐานคลิปลับนะคะเบื้องหลังการ การทำงานมอบให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการตรวจสอบก่อนจะเปลี่ยนเป็นสูตรสีแดงโดยปฏิเสธทำคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจและยังบอกด้วยว่าตั้งใจจะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างภาพช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยสามารถจัดฉากได้สำหรับทนายตั้มนะคะได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนมากที่อาจเข้าข่ายลักษณะองค์กรอาชญากรรมทั้งการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงหลักฐานไม่ให้มีช่องทางติดต่อกับมูลนิธิและการเกณฑ์คนใกล้ชิดเปิดบัญชีม้าและค่าตอบแทน 5,000 บาทซึ่งพบยอดโอนเข้าบัญชีเดียวสูงกว่า10ล้านบาทในคืนเดียวนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเส้นเงินนะคะในการโอนเงิน10ล้านบาทเข้าบัญชีเลขาของภรรยากันจอมพลังรวมถึงการตั้งคำถามในส่วนต่างนะคะราคาจะซื้อเกราะเลเวล4และกรณีนำทรายกับหินที่ได้รับบริจาคฟรีไปเปิดรับเงินระดมทุนบังเกอร์พร้อมกันนี้ก็ฝากถึงกันจอมพลังเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์และเรียกร้องให้มีการชี้แจงในการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิอย่างเป็นระบบมากกว่าการใช้วิธีบล็อกผู้ถามและยังบอกด้วยว่าพยานเริ่มถูกข่มขู่แล้วเนื่องจากอีกฝ่ายมีคอนเนคชั่นกว้างขวางโดยตนเตรียมนำพยานเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน DSIเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ
1: บขส.ครับเปิด3เส้นทางทวิตเตอร์เชื่อมสนามบินท่าเรือแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตครับบขส.หรือว่า BKS เปิด3เส้นทางฟีดเดอร์นะครับโดยนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าเดินหน้ายกระดับให้บริการขนส่งสาธารณะด้วยการเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์เชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานท่าเรือและก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเข้าถึงทุกพื้นที่ได้ง่ายและตอบโจทย์การเดินทางแบบไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงคมนาคมโดยเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์จำนวน3เส้นทางครับก็ได้แก่กรุงเทพเขาค้อระยะทาง443กิโลเมตรค่าโดยสาร398บาทโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 36ที่นั่งวันละ2เที่ยววิ่งครับไปและกลับเที่ยวไปรถออกจากหมอชิด9นาฬิกาเที่ยวกลับออกจากเขาค้อ2ทุ่ม40นะครับปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วสำหรับเส้นทางดังกล่าวได้ขยายการเดินรถเพิ่มจากเส้นทางกรุงเทพลมสักเดิมเพื่อเดินรถไปอำเภอเขาค้อและก็ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยเส้นทางที่2กับอุดรธานีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทน์ระยะทาง87กิโลเมตรค่าโดยสาร80บาทโดยเปิดให้บริการ9กันยายน69ด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น2 40ที่นั่งวันละ2เที่ยวครับเที่ยวไปรถออกที่ขนส่งโดยสารอุดรแห่งที่1เวลา9นาฬิกาเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี 9:30 นแล้วก็เดินทางถึงเวียงจันทน์เที่ยงตรงส่วนเที่ยวกลับรถออกจากเวียงจันทน์ตอนบ่าย2ครับเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดร 16:30 นแล้วก็เดินทางถึงสถานีขนส่งอุดรธานี 17:00 นครับเส้นทางที่3กรุงเทพตะกัวป่าท่าเรือทับละมุระยะทาง797กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,075 บาทเปิดให้บริการ9กันยายนโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 VIP 24ที่นั่งวันละ2เที่ยวไปกลับเที่ยวไปเนี่ยออกจากกรุงเทพหมอชิด 18:35 นะครับแล้วก็เที่ยวกลับออกจากท่าเรือทับละมุ 17:00 นครับ
0: ค่ะไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดอุบัติเหตุทางการบินกับเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งที่เมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตและคนเจ็บค่ะสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Air เกิดอุบัติเหตุขณะที่ลงจอดสนามบินนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดามีรายงานเครื่องบินกระแทกจึงถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ปลายด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสนามบินมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 767-300 ดำเนินการโดยบริษัท21 AirTwenty One Air นะคะซึ่งก็บินมาจากสนามบินนานาชาติลุยส์มอยอสมารินในเปอร์โตริโกมายังสนามบินไมอามี่ที่กำลังมีผู้โดยสารคับข้างเพราะว่าตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ในเรื่องของวันหยุดแรงงานที่มีการเดินทางมากที่สุดช่วงหนึ่งของปีโดยดับเพลิงและกู้ภัยระดมกำลังหลายร้อยคนเข้าระงับเหตุและสามารถดับไฟได้แต่ยังคงมีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลอยู่ในจุดเกิดเหตุทางสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FAA สั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดสร้างความไม่พอใจกับผู้โดยสารที่ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางแต่ขาดข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากหรือว่าล่าช้าออกไปคาดว่าคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติจะจัดแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตามสื่อท้องถิ่นมีการรายงานในขณะเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยลมกระโชกแรงในเมืองไมอามี่ส่วนบริษัท Amazon ออกแถลงการว่ากำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยค่ะ
1: ที่เม็กซิโกเกิดพลุระเบิดครับเหตุ ร้ายที่เกิดขึ้นในโบสถ์เมืองซานตามาเรียคันเชดดาประเทศเม็กซิโกครับขณะทำพิธีสวดมนต์ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองนักบุญประจำถิ่นเมื่อพลุดอกไม้ไฟที่เก็บไว้ระเบิดบริเวณห้องโถงของโบสถ์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณที่บาทหลวงกำลังประกอบพิธีทำให้เกิดความโกลาหลผู้คนแตกตื่นหลบหนีออกมาครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจากการเบียดเสียดเหยียบย่ำกันแรงระเบิดก็ทำให้อาคารโบสถ์และพื้นที่จัดงานเฉลี่ยเสียหายอย่างหนักครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
3: Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทพัทลุง
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

ข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทาง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเราออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะคะที่7กันยายน2569นะคะรายการของเราเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายดิฉันกฤษชนิพานิลเขตผู้ดำเนินรายการนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงค่ะเริ่มต้นข่าวแรกที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงเดินหน้าขับเคลื่อนงานคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพัทลุงนะคะโดยมีนางสาวสรณนงค์ทรงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมพิจารณาแนวทางคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ทำการขอทานรวมถึงส่งเสริมผู้แสดงความสามารถในพื้นที่ประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างเหมาะสมจังหวัดพัทลุงมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่คัดกรองให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับมาขอทานซ้ำพร้อมส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีจังหวัดพัทลุงส่งเสริมผู้แสดงความสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถแล้ว79รายแบ่งเป็นผู้แสดงดนตรี57รายผู้แสดงนาฏศิลป์22รายในปีงบประมาณ2569ออกบัตรเพิ่มเติมแล้ว7รายพร้อมทั้งคัดเลือกผู้แสดงความสามารถต้นแบบเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง1จังหวัด1พื้นที่สร้างสรรค์ผู้แสดงความสามารถจังหวัดพัทลุงกำหนดตลาดเปิดท้ายหลังสถานีรถไฟเพื่อเป็นต้นแบบเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้แสดงผลงานสร้างประสบการณ์และสร้างรายได้จากความสามารถของตนเองทุกวันอังคารเวลา 18:00 นถึง 20:00 นตลาดเปิดท้ายหลังสถานีรถไฟจังหวัดพัทลุงการดำเนินงานมุ่งคุ้มครองฟื้นฟูพัฒนาสร้างโอกาสควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเพื่อให้กลุ่มเปราะบางมีโอกาสประกอบอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะของจังหวัดพัทลุงนะคะนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการเปิดโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเซฟลาบอร์โรสจากรางวัลต้นแบบถนนปลอดภัยสู่ความยั่งยืนขององค์กรโดยมีนางดาราพันธ์นิธิสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบกิจการผู้บริหารลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมณโรงแรมลำปำรีสอร์ทอำเภอเมืองพัทลุงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดพัทลุงในการดำเนินโครงการเป้าหมายสำคัญในการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการกิจการมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมให้มาตรการด้านความปลอดภัยสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งเปลี่ยนมุมมองการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากการปฏิบัติตามข้อกฎหมายไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยที่ผู้บริหารและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันขับเคลื่อนจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมดำเนินมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตร36แห่งในจำนวนนี้มีสถานประกอบกิจการที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่นได้รับโล่รางวัล3แห่งโดยสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลได้ร่วมจัดบูธนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบและเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการอื่นได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณด้านแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการแรงงานและสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2569รวม8รางวัลประกอบด้วยสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศจำนวน6แห่งใบเกียรติบัตรคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนระดับจังหวัด1รางวัลสตรีทำงานดีเด่นระดับประเทศ1คนและสตรีทำงานดีเด่นระ
ดับจังหวัด2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยขยายผลจากรางวัลต้นแบบถนนปลอดภัยสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนขององค์กรช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและครอบครัวในระยะยาวที่จังหวัดชุมพรนะคะนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสวีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อเผยแพร่เรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดณบริเวณพื้นที่หน้าประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งในมุมมองของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสิ่งที่ทำให้พื้นที่หนึ่งมีคุณค่าและแตกต่างไม่ได้อยู่ที่สถานที่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าเมื่อผู้คนเดินทางมาถึงแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรได้เข้าใจผู้คนและวิถีของพื้นที่มากเพียงใดและจะมีประสบการณ์อะไรที่ทำให้จดจำสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นการสร้างการรับรู้ในการให้กับประตูมหาสมุทรจึงควรเดินไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจต่อชุมชนบ้านบ่อขาต่อจากนั้นนางจุธารัตน์แพรวงจีนรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินนโยบายอันซีนไทยๆเพื่อค้นหาคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์จาก76จังหวัดทั่วประเทศทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด Road Tourist จากรากฐานวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนำคุณค่าความเป็นไทยดั้งเดิมมาเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยและต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่และชุมชนสำหรับจังหวัดชุมพรประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาได้รับการคัดเลือกเป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดภายใต้อันซีนไทยๆสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจึงกำหนดจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดคุณค่าของพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมตามล่าขุมทรัพย์บ้านบ่อคากิจกรรมเก็บภาพประทับใจประตูมหาสมุทรรวมถึงการจัดทำคลิปวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์โดยออกแบบให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสพื้นที่อย่างใกล้ชิดชมสถานที่สำคัญเรื่องราวเรียนรู้และวิถีชีวิตของชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่ผู้มาเยือนพร้อมส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะนางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่รับสมัครร้านอาหารธงฟ้าในพื้นที่อำเภอห้วยยอดจำนวน2ร้านพร้อมมอบป้ายเมนูร้านอาหารธงฟ้าหมวกและผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นการสนับสนุนร้านอาหารธงฟ้าและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้บริโภคได้รู้จักสามารถเข้าถึงร้านอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนร้านอาหารธงฟ้าเป็นร้านอร่อยคุณภาพดีสะอาดประหยัดและจำหน่ายอาหารในราคาไม่เกินจานชามละ35บาทจำนวน2ร้านได้แก่ร้านป้าน้อยตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดและร้านป้ามาดีตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องสำหรับร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังโทร075-223-076เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาณวัดศรีสมบูรณ์อำเภอปากพนังดอกเตอร์หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเป็นประธานในพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต
อุโบสถวัดศรีสมบูรณ์พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์รัตนสุวรรณและคณะมีพระราชวัตรคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูโอภาสวรเวทเจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์ในการนี้นายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมต้อนรับสำหรับวัดศรีสมบูรณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภาค16ขึ้นทะเบียนวัดเมื่อปี2300ตั้งอยู่อำเภอปากพนังฝั่งตะวันตกเดิมชาวบ้านเรียกวัดหอยรากตามชื่อหมู่บ้านต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดศรีสมบูรณ์ส่วนในตำนานเล่าว่าวัดนี้เดิมชื่อวัดสะดกและเปลี่ยนมาเป็นหอยรากเดิมเคยตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งนายุคพ่อท่านเจิมเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันมีพระครูโอภาสวรเวทดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดินหน้าแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะร่วมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ได้แก่การใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะยังกล่าวว่าการแก้ไขขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปดูบรรยากาศที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะไทยช่วยไทยพลัดตลาดประชาชื่นยะลาคึกคักรับโค้งสุดท้ายแม่ค้าพ่อค้าวอนรัฐต่อโครงการช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนะคะที่ตลาดประชาชื่นอำเภอเมืองยะลาในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัดเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารคาวหวานและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนับ10ร้านครอบคลุมตั้งแต่ร้านข้าวแกงอาหารพื้นถิ่นร้านน้ำผลไม้ร้านลูกชิ้นไปจนถึงร้านยำโดยลูกค้าส่วนใหญ่ทยอยใช้สิทธิ์สแกนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและถุงเงินอย่างต่อเนื่องสำหรับบรรยากาศภายในตลาดก็จะมีร้านค้าหลากหลายประเภทที่ได้รับความนิยมจากประชาชนอาทิร้านน้ำพริกผักกลวกซึ่งจำหน่ายอาหารพื้นบ้านในราคาย่อมเยาเริ่มต้น20บาทปลาทอดข้าวไข่ชะอมปลาย่างผักลวกพร้อมน้ำพริกนานาชนิดเช่นน้ำพริกปลาทูน้ำบูดูน้ำพริกกะปิรวมถึงร้านวีนาไก่แซ่บที่ให้บริการเมนูไก่เทริยากิไก่เกาหลีและข้าวยำไก่แซ่บร้านรุสกีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตและร้านโตเกียวสายย่อโดยทุกร้านทันมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายด้านเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านค้ายังระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการดังกล่าวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีที่จังหวัดสงขลาค่ะประสานพลังสมาคมแม่ดีเด่นจัดโครงการน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรมอบทุนและถุงยังชีพเติมรอยยิ้มสร้างกำลังใจให้กับแม่ผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีณลานกิจกรรมชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

มอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรประจำปี2569และโครงการมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สตรีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวโดยมีนางนงครันธรรมเพชรรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลานางนิชาพัฒน์เพชรพันธ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลานางระเบียบจิตเกื้อนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลารวมไปถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยโอกาสนี้นางนิชาพันธ์เพชรพันธ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้ร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดเผยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาได้ก่อตั้งและดำเนินงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลตลอดจนช่วยเหลือแม่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนมาอย่างยาวนานกว่า23ปีซึ่งจากการสำรวจและคุ้มครองสิทธิประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสงขลาพบว่ามีสตรีเป็นหัวหน้าครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและแม่ผู้ยากไร้ที่ต้องแบกรับภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวเพียงลำพังเป็นจำนวนมากด้านนางระเบียบจิตเกลือนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลากล่าวรายงานว่าการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย3โครงการประกอบด้วยโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบถุงยังชีพบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน30ชุดแก่ครอบครัวสตรีกลุ่มเปราะบางโครงการมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ประจำปี2569มอบทุนช่วยเหลือจำนวน2ทุนทุนละ5,000 บาทโดยปีนี้จัดมอบให้คุณแม่ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำและอำเภอคลองหอยโข่งและโครงการน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรประจำปี2569มอบเงินทุนช่วยเหลือแก่คุณแม่ที่มีความภาคเพียรอุตสาหะจำนวน60ทุนทุนละ300บาทจึงได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมและเครือข่ายพันธมิตรนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนทุนและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมาชิกสมาคมที่ได้รับวันประกาศเกียรติคุณประจำปี2569นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวให้กำลังใจแก่คุณแม่ผู้เข้าร่วมรับทุนและถุงยังชีพโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของสตรีที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวและดูแลบุตรหลานพร้อมขอให้คุณแม่ทุกคนมีพลังกายที่แข็งแรงมีพลังใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความชื่นและขอบคุณสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทัศนารีนาถสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาตลอดจนภาคเอกชนผู้สนับสนุนที่ได้รับความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านสังคมเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานแก้ปัญหานอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยต้อนรับนายธนยศทิมสวรรค์ประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรที่มาศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะปะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยได้มีการรับฟังบรรยายสรุปโดยมีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยนายพิสิทธิ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันนายสุธรรมสามทองรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้หัวข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจ
จปัญหาการออกโฉนดรกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเวลาต่อมาได้มีการลงพื้นที่และสังเกตการจุดสำคัญในตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยได้แก่หมู่บ้านอิสราเอลซึ่งเคยถูกตม.สมุยเข้าจับกุมกรณีชาวต่างชาติใช้เป็นสถานที่ลักลอบสอนหนังสือผิดกฎหมายทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการในครั้งนี้จะนำไปบูรณาการเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระบบระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปที่จังหวัดนราธิวาสนะคะนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางคณิษฐาหอมยำเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยพร้อมในการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ที่มีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึง20กันยายน2569ณพลับพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระสายแม่น้ำบางนาราในการลงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจความพร้อมของพื้นที่จัดงานในจุดต่างๆพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลรายละเอียดทุกด้านอย่างรอบคอบทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดการจัดพื้นที่ตลอดจนการตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามและเหมาะสมและสมพระเกียรตินอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาเยือนเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความประทับใจและสะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569เป็นไปอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยและพร้อมต้อนรับประชาชนและผู้มาเยือนอย่างเต็มที่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของรายการข่าวปักใต้บ้านเราออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะวันพรุ่งนี้จะกลับมารับหน้าที่กันเช่นเคยนะคะเวลาเดียวกันนี้สถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสถานีวิทยุเครือข่ายทั่วภาคใต้ของอสมทนะคะดิฉันกฤษณิภา นิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
1: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
0: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็วเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
3: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
4: MCOT Radio Go Green
5: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่ารักโลกแล้วครับ
4: MCOT Radio Go Green
6: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

0: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีรับในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2มีกฎหมายก็ต้องใช้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลที่เพิ่งถูกในประเทศจะยื่นอุทธรณ์นั้นก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนลงนามตามขั้นตอนคนที่ลงนามในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่มีรายชื่อต่างชาติที่อยู่ในบัญชีเพื่อในประเทศอีกหรือไม่นั้นใครประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศส่วนเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อส่วนชาวอิสราเอลสามารถสร้างสุสานในประเทศได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่มั่นใจในเรื่องรายละเอียดแต่ต้องคิดถึงความรู้สึกของประชาชนคนไทยก่อนซึ่งปัญหาชาวต่างชาติแก้ไขหมดแล้วนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3วันแรกภาพรวมถือว่าดีในสภาได้ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นรัฐบาลรับฟังทั้งคณะกรรมการและส.ส.จุดใดที่เป็นประโยชน์จะต้องนำมาประยุกต์และดำเนินการเป็นการเมืองสร้างสรรค์พลพีสั่งฟันสุสานยิวฉะเชิงเทราผิดกฎหมายพร้อมสั่งย้าย3ร่างออกจากพื้นที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อกังวลของประชาชนต่อการสร้างสุสานยิวแห่งใหม่ในเนื้อที่ประมาณ6ไร่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าสุสานดังกล่าวเคยได้รับใบอนุญาตในปี2564แต่หมดอายุลงในปี2566และมีการยื่นขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายโดยเฉพาะระยะห่างจากถนนและแม่น้ำที่ไม่ถึง400เมตรจึงไม่อนุญาตการต่อใบอนุญาตในปี2567แม้ผู้ประกอบการจะยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกปฏิเสธและขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองดังนั้นจึงถือว่าสุสานแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับประเด็นที่ตรวจพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างในสุสานดังกล่าวนั้นตรวจสอบพบว่ามี1ร่างถูกนำมาฝังในช่วงปี2564ถึง2566ซึ่งเป็นช่วงที่สุสานยังมีใบอนุญาตโดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถให้อยู่ต่อได้หรือไม่หากไม่ได้ต้องย้ายออกส่วนอีก3ร่างที่นำมาฝังในช่วงใบอนุญาตหมดอายุโดยไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหนังสือแจ้งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ในทันทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสุสานยิวแห่งเก่าย่านเจริญกรุงรวมถึงสุสานอื่นๆทั่วประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่โดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบย่านเจริญกรุงภายใน2วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
4: จุดแข็งของสมท.คือองค์ความ

0: ครับ
1: M-Cord Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
5: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

ำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2569ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ3สาขานางสุปจีสุคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีมีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ12คนสาขาทัศนศิลป์นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดารงกุลภาพ

0: ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกาลปทุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปาการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลาลาเพลินนายวิชัยบุญยยนต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยนตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในวันเวลาตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรัฐบาลยืนยันไม่เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดันร่างกฎหมายที่ครม.เห็นชอบแล้วเข้าสู่สภาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนร้อยเอกหญิงพัฒดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหลังมีการตั้งคำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่25สิงหาคมขณะนี้ผ่านการพิจารณาของวิปรัฐบาลแล้วอยู่ระหว่างเตรียมบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระเร่งด่วนรัฐบาลไม่ได้เพียงเร่งนำร่างกฎหมายเข้าสู่สภาแต่ได้ปรับเนื้อหากฎหมายเพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายเดิม2550และให้เท่าทันรูปแบบความรุนแรงในครอบครัวที่เปลี่ยนไปโดยขยายความหมายของความรุนแรงให้ครอบคลุมการทำให้เกิดความกลัวการขู่เข็นและการบั่นทอนทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายการคุ้มครองไปถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันร่างกฎหมายยังเพิ่มกลไกเพื่อหยุดเหตุให้เร็วโดยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ทันทีเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำหรือห้ามเสพสิ่งมึนเมาก่อนเสนอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงรวมถึงคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตนอกจากนี้กำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้พร้อมเพิ่มโทษและกำหนดโทษหนักขึ้นกรณีกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีเพื่อให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Con Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-Con Radio Network
9: พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
10: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้

0: 7ทศวรรษ Mcot Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
4: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนั้นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลกันในช่วงนี้นะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงกับจ้าจ๋ากฎชนิพานในละเขตค่ะพร้อมกับโปรดีๆนะคะต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มนะคะวันนี้แนะนำเป็นผ้าขนหนูเรนฟาวเวอร์นะคะผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีและไม่ระคายเคืองผิวเหมาะเป็นของขวัญมีทั้งชุดกิฟต์เซตนะคะและแพ็กเกจสวยงามราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทนะคะผ้าขนหนูฟอลิน่าน้ำหนักเบาแห้งไวแม้จะตากในที่ร่มนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยราคาเริ่มต้น59บาทนะคะโกลเด้นซีบราค่ะยีนราคาประหยัดนะคะทรงสวยเนื้อผ้ามียืดมีให้เลือกหลากหลายนะคะเช่นทรงขากระบอกขาม้าและทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1นะคะเนื้อผ้า H&M ซื้อเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองและแฟชั่นตามฤดูกาลนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเน้นดีไซน์ทันสมัยและเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ2ตัวในราคา300บาทหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

0: การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทผ้าขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทกอเดนซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายส่งให้เลือกค้ากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เองคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเองบ้างหรือไม
2: ่เนียนจะจำรักแรกได้ไหมนาง
0: จันทร์วันทองประวัติศาสตร์ใหม่ของวันทองเริ่มขึ้นแล้วอัศจรรย์วันทองเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักอัศจรรย์วันทองแสนท็อกซิกของนางวันทองส่งต่ออัศจรรย์ให้กระหึ่มทั้งนคร3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: ข้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจึงเลือกอยู่กับคุณช้างลูกคุณแผน
4: ไม่ยุ่งนะเว้ย
5: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
4: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำไสยเวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสยมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
5: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้
6: เราเพิ่งได้ข้อมูลของโคริส
0: คนระห่ำห้ามรอดหมัดต่อหมัดทำต่อทำเสิร์ฟความเต็มสู่คนระห่ำห้ามรอดความแค้นโคตรคลั่งที่มหาสมุทรก็หยุดเขาคนนี้ไม่ได้นับถอยหลังสู่ความมันสะใจเรื่องล่าสุดของเจสันสเตเทมกลับมาทวงแค้นในคนระห่ำห้ามรอดพูดน้อยต่อยถึงตา3กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
6: เอฟริก

ไปดูโปรโมชั่นอื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้ลีค่ะลดแรง 70% นะคะเสื้อยืดหลากหลายสไตล์แล้วก็มีคนที่เลือกกันเยอะนะคะปกติจะอยู่ที่ 1,290 บาทวันนี้เหลือเพียง387บาทนะคะกับยีนลีค่ะที่โคลิเซียมพัทลุงชั้น2นะคะแนะนำขึ้นไปที่ชั้น2กันได้เลยนะคะวันนี้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะมีรถเข็นแบรนด์ป้าป้านะคะราคาเริ่มต้น 2,950 บาทมาฝากกันนะคะเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหารถเข็นคู่ใจแล้วก็มีหลากหลายแบบให้เลือกราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,950 บาทนะคะสำหรับเป็นแผนกเด็กอ่อนนะคะก็อยู่ที่ชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะก็ไปช็อปกันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กอ่อนนะคะหรือว่าจะเป็นแรกเกิดนะคะหรือว่าช่วงวัยไหนๆนะคะวันนี้ก็ตรงไปได้เลยนะคะที่ชั้น2นะคะแบรนด์ป้าป้าและฟินโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

ไปกันที่เซเว่นเซนสาขาโคลีเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงนะคะวันนี้จัดโปรสำหรับทุกท่านกันนะคะแล้วก็รวมถึงเมนูที่อยากให้ทุกคนไปลิ้มลองกันนะคะสำหรับเมนูโยเกิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็น

โยเกิร์ตปีโป้ซันเดย์โยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งซันเดย์โยเกิร์ตนะคะโมจิเผือกซันเดย์นะคะแล้วก็ยังจะมีบิงซูให้คุณได้ทานกันด้วยราคาพิเศษกันนะคะเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกเซเว่นเซนนะคะสมัครสมาชิกเซเว่นเซน1ปีนะคะจะได้รับส่วนลด 10% ไอศกรีมสกู๊ป1แถม1ฟรีรับฟรีไอศกรีม1สกู๊ปแล้วก็เมนูดีๆทุกวันศุกร์และวันอังคารแวะกันไปนะคะที่เซเว่นเซนสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงค่ะ

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้ภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงนะคะไม่ว่าจะเป็นคำสารภาพของหมอผีระห่ำต้องรอดอัศจรรย์วันทองนะคะส่วนภาพยนตร์ที่รอจะเข้าโรงกันนะคะก็จะมีถึง3เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฮปนะคะเรื่องสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาและเรื่องสังเวยนะคะ3เรื่อง3รสนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทผ้าขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทกอลเด้นซีบรายีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายทรงให้เลือกขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมโคลีเซียมความสุขของคุณ
1: เองคิดถึงข้าเหมือนที่ข้าคิดถึงเองบ้างหรือไม
2: ่เองจะจำรักแรกได้ไหมนา
0: อัศจรรย์วันทองประวัติศาสตร์ใหม่ของวันทองเริ่มขึ้นแล้วอัศจรรย์วันทองเรื่องราวการผจญภัยข้ามห้วงเวลาของพิมมาดาหญิงสาวยุคปัจจุบันที่หลุดเข้าไปในโลกของวังวนรักอัศจรรย์วันทองแสนท็อกซิกของนางวันทองส่งต่ออัศจรรย์ให้กระหึ่มทั้งนคร3กันยายนนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: ข้าจะเมตตาให้โอกาสเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าเองจะเลือกอยู่กับคุณช้างหรือคุณแผน
4: เราเพิ่งได้ข้อมูลของโครีต
0: คนระห่ำห้ามรอดหม
4: ั
0: ดต่อหมัดทำต่อทำเสิร์ฟความเต็มสู่คนระห่ำห้ามรอดความแค้นโคตรคลั่งที่มหาสมุทรก็หยุดเขาคนนี้ไม่ได้นับถอยหลังสู่ความมันสะใจเรื่องล่าสุดของเจสันสเตเทมกลับมาทวงแค้นในคนระห่ำห้ามรอดพูดน้อยต่อยถึงตา3กันยายนนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
5: เออฟริก
6: ไม่ยุ่งนะเว้ย
7: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
8: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจศึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบคุม
7: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
7: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้

ส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถณธนากุลอนุทินกำชับท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นประชาชนที่การกระทำลั่นข่าวราชการที่ดีต้องไม่ซื้อไม่โกงข้อสอบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนายอนุทินกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายของความสำเร็จของการบริหารงานเท่านั้นแต่เป็นการยืนยันว่าการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นสิ่งที่ต้องให้คุณค่าและควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานในระบบราชการของไทยคือต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่โกงข้อสอบเป็นที่พึ่งของประชาชนและขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเว้นผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะมีอิทธิพลมีความรู้ความสามารถหากทำผิดกฎหมายก็ไม่ต่างจากโจรเปิดชม3ผู้ทรงคุณวุฒิโชติสุพจน์ธีระนั่งบอร์ด Data Center เสริมทีมกำกับการลงทุนมีอำนาจเสนอครม.กำหนดนโยบายมาตรฐานติดตามผลกระทบรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนำคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

0: ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center 2569ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนได้แก่นายโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายคิวระเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลตั้งแต่3กันยายนที่ผ่านมาการแต่งตั้งดังกล่าวได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการแต่งตั้งเข้าประชุม2คนคือนายสุพจน์และนายธีระส่วนนายโชติติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งดังกล่าวทางนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละ2ปีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระหลังแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมทำให้บอร์ดนโยบาย Data Center มีกรรมการรวม21คนมีกรรมการโดยตำแหน่ง14ตำแหน่งสำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้แก่เสนอนโยบายมาตรฐานกรอบปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตออกบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในราชอาณาจักรต่อคณะรัฐมนตรีรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลกระทบจากการประกอบกิจการData Center เสนอต่อครม.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและปฏิบัติอื่นตามครม.หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสูง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: M-Court Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Court Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
6: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
5: M-Court Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Court Radio

โอเน็ตเวิร์กด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและ

0: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อผืนแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

ดีค่ะตื่นใจแล้วทีมงานบุญพืชรายงานตัวเช็คชื่อกันที่นี่นะคะปั๊มหัวแม่มือไม่ใช่ละปั๊มหัวแม่มือนั่นอะไรโรงรับจำนำหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ปั๊มหัวแม่มือกับอะไรอีกอะโรงพักเหรอโดนจับนี่เขาปั๊มหัวแม่มือไหมไม่เคยโดนจับสักทีมีแต่ไปแจ้งความนะคะโดนช่อโกงเนี่ยตึนเอาจริงนะตึนไม่เคยได้มีโอกาสได้ขึ้นโรงพักเท่าไหร่แต่ว่าขึ้นโรงพักครั้งล่าสุดนี่ก็คดีช่อโกงนะคะขึ้นโรงพักครั้งก่อนก็คดีช่อโกงเหมือนกันไปสภ.ใกล้ๆบ้านนะคะคดีก่อนนี่คือจ้างช่างมาต่อเติมที่บ้านแล้วก็เขาไม่มาที่คือไม่ใช่ช่างทิ้งงานนะทิ้งไปเลยทิ้งไปตั้งแต่แรกคือไม่มาเลยมาครั้งแรกมาตอนที่มาประเมินราคาแล้วก็มาเตรียม นั่นเตรียมนี่ว่าเดี๋ยวผมจะทำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอเบิกเงินครึ่งนึงเอาไปซื้อของโอเคได้เลยจ่ายเงินครึ่งนึงไปซื้อของเรียบร้อยกี่เท่าไหร่มันเยอะอยู่อะเป็นหลักหมื่นอะอะไรประมาณเนี้ยนะคะเฮ้ยหลายหมื่นด้วยล่ะนะคะหลายหมื่นเลยแหละแล้วก็ปรากฏว่าพอถึงเวลามาเขาก็อ้างว่าเขาเดี๋ยวนะพ่อเขาไม่ใช่พ่อป่วยผ่าตัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละต้องเฝ้าพ่ออยู่โรงพยาบาลส่งรูปพ่ออยู่โรงพยาบาลมาให้โอเคไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราก็ไม่ได้รีบไงเราก็ทำหลังบ้านทำห้องครัวหลังบ้านเท่านั้นเองก็เลยไม่ได้รีบก็บอกว่าไม่เป็นไรดูแลพ่อให้ดีหายแล้วก็มาแล้วหลังจากนั้นก็หายไปนานพอทวงถามไปเขาก็บอกว่าผมประสบอุบัติเหตุแขนหักทำงานไม่ได้แบบโน่นนี่มันนานมากเลยนะมันแบบเป็นหลายเดือนอะหลากหลายเดือนคือไม่มาเลยไม่มีอะไรเลยเงินมัดจำขอคืนก็ไม่ได้ก็เลยบอกว่าขอมัดจำคืนก่อนก็บอกนัดวันนั้นวันนี้แล้วก็ไม่มาคืนตนก็เลยแบบประมาณว่าไปแจ้งความนะคะตนก็ต้องไปแจ้งความจริงๆเลยก็เลยเพิ่งจะได้ความรู้ว่าการแจ้งความอย่างคดีไอ้แบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็อยู่ที่วิจารณญาณเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ที่วิจารณญาณของการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะแยกเป็น2คดีก็คือ1ช่อโกงนะคะ2ก็คือมันเป็นคดีช่อโกงแหละแต่ว่ามันจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาอะไรแบบประมาณแบบเนี้ยนะคะคือถ้าเป็นคดีอาญามันก็คือถ้าตื่นเล่าเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนไหมอ่ะเอาเท่าที่ตื่นเข้าใจอ่ะนะคะที่ตื่นไปมาก็คือเขาจะตีเป็นแบบว่าถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยมันจะต้องไปร้องเรียนฟ้องร้องกันเองนะคะคดีแพ่งก็คือทำผิดเกี่ยวกับผิดสัญญาคือคดีแพ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหลอกลวงช่อโกงมันจะเป็นคดีอาญามันก็อยู่ที่ว่าเราพฤติกรรมของเขารวมไปถึงความคิดของเรานะคะตนก็บอกว่าตนก็ไม่รู้นี่ตนก็เลยแบบตนไม่ได้ทำสัญญาด้วยนะหลายคนบอกให้ทำสัญญาตนก็ไม่รู้นี่เขาบอกว่าถ้าทำสัญญาแล้วผิดสัญญามันจะกลายเป็นคดีแพ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำสัญญาเราทำไปด้วยความเชื่อใจช่างแล้วก็

0: คิดว่าช่างจะมาอันเนี้ยมันก็อาจจะตีเป็นคดีช่อโกงได้ซึ่งในส่วนของเตอร์เนี่ยเขาตีเป็นคดีช่อโกงซึ่งเป็นคดีอาญาถ้าเป็นคดีอาญามันก็ไม่ได้ไปฟ้องร้องกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะดำเนินการติดตามอะไรอย่างเงี้ยอะไรต่างๆนั่นนะให้นะคะแต่ตำรวจเขาก็บอกนะเขาก็ให้ตื่นโทรตอนอะไรอ่ะตอนที่อยู่ที่โรงพักเลยนะคะลองโทรไปหาเขามันหลายเดือนแล้วนะบางทีเขาก็รับบ้างไม่รับบ้างแต่ล่าสุดอ่ะโทรไปเขารับแล้วเตินก็บอกว่าแล้วยังไงอะไรเงี้ยเขาก็อ้างโน่นอ้างนี่อ้างว่าติดงานโรงพยาบาลเงินเดี๋ยวจะได้เงินจากตรงนั้นตรงนี้มาก็บอกว่างั้นถ้าเกิดว่าจะไปเตินจะติดต่อไปที่โรงพยาบาลเลยได้ไหมเขาก็ขอร้องว่าเดี๋ยวเขาจะคืนให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเตินก็เลยก็ตำรวจเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งบอกว่าแจ้งตำรวจก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดบอกเขาว่าแจ้งตำรวจแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรนะมันจะกลายเป็นว่าเขาอาจจะแบบไหนๆมันก็เป็นคดีละเขาก็อาจจะแบบไม่จ่ายจนกว่าจะอะไรต่างๆนั่นนะก็ลองทวงไปเรื่อยๆก่อนถ้าเกิดว่าเขาไม่จ่ายจริงๆน่ะก็เดี๋ยวมาให้ตำรวจเขาก็จะตามให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสรุปแล้วตนก็ผ่านมากี่ปีแล้ว2ปีเขาก็ใช้ตามจิกอ่ะแต่ไม่ได้ตามจิกนะมีน้องคนหนึ่งที่เขาแนะนำช่างคนนี้มาเขาตามจิกให้ก็ได้มาบ้างได้มาทีละ 1,000-2,000 อะไรอย่างเงี้ย
1: ซุปเปอร์ฮีโร่ของเหล่าชาวนามาแล้ว
2: ปุ๋ยพลังและต้า
1: ใช้แล้วดินดี
2: รับประกันฤดูต่อไปไม่ต้องไถดักตีเทือกได้เลยข้าวหักคอรั่วข้าวเป็นโรคเมล็ดด่างลายข้าวเป็นโรคกาใบแห้งใบไหม้ข้าวเป็นโรครากเน่าโคนเน่าใช้ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้ช่วยแก้ปัญหานาข้าวดินเสียดินแน่นดินแข็งเป็นด่านดินขาวเป็นก้ามแบงทำให้ข้าวไม่กินปุ๋ยแก้ปัญหาได้ข้าวจะแตกก้อใหญ่ข้าวไม่หักคอรั่วข้าวร่วงโตเมล็ดเต่งแกลบน้อยน้ำหนักดีลดการระบาดของหนอนก่อข้าวเพลี้ยใบขาวเพลี้ยกระโดดได้ดีลดการฉีดพ่นสารเคมีได้มากกว่าอย่าลืมปุ๋ยพลังและต้าช่วยแก้ปัญหาในนาข้าวครบวงจรตอบทุกปัญหาเพื่อพี่น้องชาวนาไทยขายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลัง

0: หรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น

0: นะคะเพลงจากหลังวงพันลำค่ะหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ฟังกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เนื่องจากว่าตนพูดต้นรายการเพลินไปหน่อยเดี๋ยวเวลาตนกลัวตอนท้ายรายการเวลามันจะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันเลยดีกว่าเอ้ยหลังสปอตโฆษณานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับคุณเฉลิมพลทำกาแฟปลูกกาแฟนะคะอยู่ที่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่านสักครู่เดียวค่ะ
1: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้ปุ๋ยพลังพลังจากบุญพืชปุ๋ยดีมีพลังพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากปุ๋ยพลังพลังปุ๋ยดีพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังจากบุญพืช
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าต้าหรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
4: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
5: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
6: วันนี้นะพี่เฮามาอยู่กันตอนนี้เฮามาอยู่กันที่อำเภอแม่จริมขอคุณพ่อแนะนำตัวชื่อนามสกุลที่อยู่ขึ้นหน่อยนึงครับ
7: ผมชื่อเฉลิมพลแสงน้อยครับอยู่บ้านเลขที่108หมู่1ตำบลหมอเมืองอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านครับ
6: ชื่อเล่นป้ออย่างก็ครับ
7: ชื่อหนานเหลิมครับ
6: ป้อหนานเหลิม
7: ครับ
6: กาแฟตัวนี้ป้อหนานเหลิมที่ปลูกนี่เป็นพันธุ์อะไรอย่างครับป้อหนานเหลิมครับ
7: โรบัสต้าครับ
6: โรบัสต้าตัวนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับ
7: 6ปีแล้วครับ
6: 6ปีตอนนี้บุญพืชในไร่กาแฟนะครับป้านานใช้สูตรอะไรอย่างพ้องครับ
7: สูตรบำรุงผลสร้างเนื้อครับ
6: แล้วก็บำรุงต้น
7: ครับ
6: สะสมอาหาร
7: ครับ
6: ตอนนี้บุญพืชเนี่ยที่ในไร่กาแฟใช้บุญพืชมากี่ปีแล้วครับ
7: 3ปีแล้ว
6: 3ปี
7: ครับ
6: พอใช้บุญพืชแล้วครับเป็นได้พ้องครับวันเฮาว่าเฮาคิดว่ามันดีขึ้นอย่างไรพ้องครับในกาแฟเฮา
7: ตอนนั้นตอนปลูกครั้งแรกเนี่ยมันก็บ่ไข่ขึ้นบ่ไข่งามเนาะใกล้บุญพืชมานี่นะครับ3ปีเนี่ยใกล้มานี่ก็ต้นมันงามดีใบเขียวใบมันงามมันเขียวนะครับแบบนี้นะครับ
6: แบบนี้เนาะ
7: มันหนาหนา
6: คุณแต่นี่คือใบนี่คือ
7: ใบมันจะบางเล็กน้อย
6: ใบบางนะครับผมใบงามขึ้นมานะครับแล้วก็ผลผลิตเฮาได้เพิ่มขึ้นก็มีอย่างที่มันเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับผมปอก
7: ผลผลิตนี่ตั้งแต่ใกล้บุญพืชมานี่นะครับมันก็จะผลเม็ดผลของมันก็จะใหญ่ใหญ่
6: เป็นขนาดไหนครับที่ว่าเม็ดมันใหญ่ขึ้นไหมขนาดไหนถึงเก็บได้ครับปอ
7: ขนาดที่เก็บได้
6: ขนาดที่เลือกเก็บ
7: เม็ดเชอร์รี่สีแดงๆนะครับน
6: ้ออ๋อคืออันนี้ถือว่าปกตินี่มันจะใบใหญ่เต้าอี
7: ้ปกติใบใหญ่เต้าอี้ครับ
6: ตอนนี้เม็ด

0: มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
1: ครับ
0: ถือว่าตัวนี้เก็บได้นะครับ
2: ครับเก็บตัวแดงๆออกไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ก็เอาไว้งวดต่อไป
0: ตอนนี้ระหว่างช่วงที่พืชเม็ดผลเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณเดือนไหนถึงเดือนไหนครับ
2: อ๋อเม็ดผลนี่ตั้งแต่ธันวานะครับธันวาถึงมีนาเริ่มเก็บผลผลิตออก
0: อ๋อเริ่มเก็บเดือนธันวาถึงมีนา
2: ครับ
0: หลังจากนั้นเขาก็มาทำต้นทำใบต
2: ่
0: อหลังจากมีนาไปผลก็จะบ่มีละ
2: บ่บ่ค่ะมีแล้ว
0: อ๋อตอนนั้นก็มาเปลี่ยนมาใช้สูตรบำรุงต้น
2: ครับ
0: พอแหมกำหนึ่งช่วงที่มันจะเป็นผล
2: เป็นผลครับเป็นผลกับเอาบำรุงผล
0: เอาบุญพืชบำรุงผลมาหว่านต่อนะครับ3ปีที่ผ่านมานี่คิดว่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะกว่าคร
2: ับ เยอะครับน่าจะเป็น 100% นะครับ
3: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้บุญพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
0: บุญพืชที่เห็นเด่นชัดที่สุดนอกจากเอาเรื่องใบนะครับใบเขียวใบใหญ่นะครับแล้วก็ผลใหญ่ขึ้นมีอย่างที่มันแตกต่างจากเดิมไปเห็นก่อครับพ่อเหลิมครับ
2: อ๋อที่แตกต่างไปนะครับคือต้นมันสมบูรณ์ดีครับเนาะสมบูรณ์แล้วก็แมลงอย่างที่ได้ผลตาตาไปด้วยนะครับได้ผลตาตา
0: อ๋อนี่ได้ชดตัวนี้ชื่อผลตาตาด้วยนะครับ
2: ผลตาตา
0: คร
2: ับผมครับผลตาตาไปแล้วกับแมลงอย่างแต่ประเภทมดครับประเภทแมลงอย่างกระบอกไข่มารบกวนใดนะครับ
3: ตาตา number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ตาตาทำใบทำใบใช้ตาตาช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าตาตาสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ตาตาทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ตาตากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ตาตาทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ตาตาช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ตาตาตาตาสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาตาสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
0: ครับผมขอฝากป้านาเริ่มนะครับฝากข้อมูลในอย่างไปถึงเกษตรกรนะครับที่ฟังรายการบุญพืชนะครับป้านาเริ่มมีอย่างจะฝากไปถึงทางเกษตรกรก็ครับ
2: ใครเกษตรกรหันมาใจของบริษัทบุญพืชครับเนาะเพราะบริษัทบุญพืชนี่เป็นสูตรบำรุงดิน
0: ดินดีนะครับ
2: ดีครับแต่ก่อนนี่ในสวนนี่ไปเหยียบพอมันแข็งเนาะดินมันแข็งตั้งแต่ใจบุญพืชมันรู้สึกจะดินกับน่วมขึ้นมาแล้วก็มีไส้เดือนมีอย่างขึ้นมานะครับ
0: ครับมีดินดีแล้วก็มีไส้เดือนนะครับ
2: แล้วก็แหมอย่างนึงตัวแทนจำหน่ายในอำเภอแม่จริมนี่รู้สึกจะมีตีเดียวนะคือร้านของผมนะชื่อร้านเฉลิมพลการเกษตรครับจำหน่ายบุญพืชทุกชนิดหลายสูตรเน
0: า
2: ะ
0: ถือว่าลูกค้าบุญพืชนะครับที่มาซื้อสินค้าบุญพืชนะครับที่ร้านป้อป้าหนานเนี่ยครับ ซื้อไปใจแล้วใจดีแล้วก็บอกต่อก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลาที่เปิดร้านมานี
2: ่
0: ปกติอย่างป้าหนานเนี่ยป้าหนานกระทำส่วนกาแฟของป้าหนานป้าหนานมีอย่างห้องนะครับ
2: กาแฟด้วยข้าวนาด้วยนะคร
0: ับ ทุกอย่างใช้บุญพืชหมดนะครับครับวันนี้ผมจากบริษัทบุญพืชนะครับขอบคุณนะครับป้าหนานเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
3: ไส้เดือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยแต่ต่อมาไส้เดือนหายไปเพราะดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็นโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีปุ๋ยพืชใช้แล้วดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายขอต้อนรับกลับบ้านครับพี่น้องไส้เดือนทั้งหลาย
4: ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายใช้บุญพืชนะคะพอดินดีต้นก็สมบูรณ์นะคะผลผลิตก็ดีด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่านี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงคุณเฉลิมพลใช้บุญพืชในไร่กาแฟมา3ปีแล้วนะคะก็ยังดีอยู่ไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านปี2ปีป๊อปแป๊บไปแล้วแย่ละดินเสียละไม่ใช่นะคะแต่ว่ายิ่งใช้ดินก็ยิ่งดีดินยิ่งดียิ่งอุดมสมบูรณ์ผลผลิตก็ยิ่งดีตามมาและยิ่งฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาโรคหนอนแมลงก็รบกวน

0: ได้น้อยพืชก็สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงใครที่ยังไม่เชื่อก็ต้องลองใช้กันดูอยากรู้ว่าบุญพืชดียังไงลองใช้กันดูปุ๋ยสักกระสอบตาตาสักขวดแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่าเกินราคาที่เตือนบอกน่ะมันเป็นยังไงคะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น

0: ุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
1: เด้งดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าบางพืชหลักร้อย
0: ปุ๋ยพลังในพืชไร
2: ใส่กระมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหมอนเน่ามันร่วนนะจ้ะมันบ่มีเชื้อราตัวปีก่อนที่บ่ได้ใส่นี่คือมันเน่าทั้งสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำนักได้อันนี้แป้งเนี่ยบำรุงดินของเขาตัวเอง
0: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
3: เคยกับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะรูดลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันเคยบ่อยมีต้นพืชมันเจามันเอียวรากมันพอใจลงไปที่ดินมันเอียวมันเจาพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจาแล้วก็ไม่เอียวเอียวสดชื่นมันก็ร่วนดินดีดินดีมันร่วนดินไม่เก๋งไม่ด่าง
0: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @BP2544
4: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
5: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกตอรี่ถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
6: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
7: ย้ำกันช้าอีกทีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จากบุญพืชหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วเนอะ30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะรีบด่วนเอาละค่ะสำหรับตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยเลือกเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชใครอยากฟังเพลงไหนอะไรยังไงนะคะพูดคุยทักทายกับทีมงานบุญพืชกันได้สายด่วนบุญพืช0861849000ฝากขอเพลงกันมาได้สายด่วนบุญพืช0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @BP2544 ค่ะ

0: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: คุณตีคะสวัสดีนุ้ยอะค่ะโทรจากบุญพืชนะคะสำนักงานใหญ่อะจ้าซื้อบุญพืชไปใช้จะรบกวนจะขอสอบถามหน่อยอะค่ะคุณตี
2: คุณตีอะ
1: รู้จักบุญพืชได้ยังไงอะคะ
2: อ๋อนะก็ใช้อยู่อะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนะเหรอคะอ๋อแล้วเห็นว่าเขาใช้ดีก็เลย
2: ซื้อใช้ตามเขา
1: น้องตีปลูกอะไรอยู่อะคะที่เอาไปใช้อะค่ะ
2: ยางค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อยางพาราอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วยางพาราอยู่โซนไหนคะเนี่ยอยู่บ้านอะไรคะเนี่ย
2: อยู่บ้านอ่างค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อบ้านอ่างใกล้ๆที่ศูนย์เราเองเนาะใช้มากี่ปีแล้วจ๊ะ
2: ครั้งแรกเลยค่ะ
1: อ๋อครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ค่ะเห็นเพิ่งซื้อมาตอนเดือนกันยา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จะใส่ไปรอบเดียวใช่ไหมคะ
2: รอบเดียวค่ะ
1: ตอนช่วงปลายฝนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแต่ของน้าที่ใช้เขาใช้ไปนานหรือยังคะ
2: ก็ซื้อมาใส่ผลไม้ตัวอื่นด้วยอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาใส่ที่สวนยางเขากี่ปีแล้วอะค่ะ
1: อ๋อเหรอคะตอนแรกเขาใช้กับผลไม้ก่อนเนาะน้าน้องตีชื่ออะไรอะคะเผื่อพี่หนุ่ยรู้จัก
2: นั่นน่ะค่ะเขาอยู่คลองมะลิอะค่ะซื้อเป็นตันเลยอะค่ะ
1: อ๋อบ้านคลองมะลิใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช้ดีใช้ต่อบอกต่อค่ะแล้วก็ใช้ดีกับพืชทุกชนิดบุญพืชปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้ซุยดูดซับน้ำได้ดีนะคะมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์ถ้าอยากให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่ที่ดินนี่แหละค่ะปัจจัยสำคัญหลักสำคัญมากๆสำหรับการเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงของพืชบุญพืชผลิตจากแร่ธาตุทางธรรมชาติสะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างในดินที่สำคัญยังช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีแล้วก็ปรับโครงสร้างสภาพของดินด้วยนะคะดีขนาดนี้ราคาคุ้มมากๆยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยจากบุญพืชขอบคุณคุณจินะคะทำสวนยางพาราอยู่จันทบุรีบอกคุณน้าใช้น้าใช้ทั้งในสวนยางพาราแล้วก็ใช้ในไม้ผลด้วยนะคะคุณจิก็เลยเนี่ยเห็นน้าใช้แล้วดีก็เลยเอามาลองใช้กันบ้างนะคะนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงใครที่เห็นคนข้างสวนที่เขาใช้บุญพืชแล้วดีอยากใช้บ้างหรือว่าฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรแล้วอยากจะใช้บุญพืชกันบ้างนะคะยกมือขึ้นตนไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านได้เลยยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟัง
4: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
5: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
4: ใช้บุญพืชสิ
5: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะขาวข้นๆเลยนะ
4: ใช้พุนพืชสิครับ
5: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
4: ใช้พุนพืชเลย
5: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
4: ๆต้องใช้พุนพืชแล้วล่ะครับ
5: เอ๊ไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่พุนพืช
4: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะพุนพืชอ่ะเพราะมันได้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดี

0: ต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @BP2544

คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้าง

0: ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
4: เร็วด่วนโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นรีบไปตุนกันไว้ได้เลยคุ้มสุดๆจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงตุนไว้อุ่นใจกว่านะคะกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลดต้นทุนชีวิตเลยการเกษตรกับบุญพืชคงต้องรำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วล่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่กับเวลาเดิมนะคะขอคุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชสวัสดีค่ะ

0: นคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลภรดรแจงหันงบ70ดึง 6,000 ล้านเข้างบกลางสำรองจ่ายค่างบคลองด่านชี้ไม่เพิ่มงบกยศ.เหตุได้มากกว่าปีก่อนอยู่แล้วบอกให้เวลาไปบริหารจัดการให้ดีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าปีนี้กรรมาธิการสามารถปรับลดงบประมาณได้ทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทมีส่วนที่ปรายยติเพิ่มเข้ามาและนำมาใส่งบกลางหลายคนถามว่าทำไมต้องนำมาใส่ในงบกลางถึง 6,000 ล้านบาทเหตุผลคือในคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ตั้งงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าโง่คลองด่านโดยมีการอภิปรายเรื่องนี้ในมาตรา17หลังเจรจาตกลงแล้วมีภาระที่ต้องจ่ายประมาณ 10,000 ล้านบาทโดยกำหนดให้ใช้งบกลางปี69จำนวน 4,000 ล้านบาทงบปี70 3,000 ล้านบาทและงบกลางปี70 3,000 ล้านบาทซึ่งคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดและเมื่อไม่กี่วันนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อไปเจรจานี้ให้เรียบร้อยจึงเป็นเหตุให้คณะอนุกรรมการตัดเงินก้อนนี้ออกมาก่อนโดยเขียนไว้ในข้อสังเกตของกรรมาธิการชุดนี้ว่าในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการแล้วไปเจรจากันแล้วและสุดท้ายสิ้นสุดความรัฐบาลต้องชำระเงินกันแบบไหนหลังจากนั้นกรมควบคุมมลพิษจะสามารถใช้งบกลางในส่วนนี้ได้ในกรณีเลวร้ายที่สุดหากรัฐต้องชำระเงินตามเงื่อนไขเดิมที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีคือต้องชำระ 6,000 ล้านบาทจึงเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งงบก้อนนี้เพื่อปรายยติเพิ่มกลับไปยังงบกลางส่วนงบกลาง 12,000 ล้านบาทที่สมาชิกหลายคนแสดงความเห็นว่าซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดเงินกู้ 4,000 ล้านบาทนั้นวัตถุประสงค์ต่างกันส่วนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่บางคนอภิปรายว่ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาว่าปัญหาของกองทุนกยศ.บริหารเงินกองทุนไม่ดีเท่าที่ควรปีที่แล้วตั้งงบกยศ. 5,000 ล้านบาทปีนี้ตั้ง 9,000 ล้านจึงไม่ได้ปรายยติเพิ่มเข้าไปเพราะเห็นว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วและกยศ.ต้องติดตามทวงเงินเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้พอ อ.ส.ส.ค.ชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญ4ความท้าทายใหญ่ขณะที่ปัญหาขาดดุลการคลังน้ำมันกดดันประเทศและเร่งสร้างเศรษฐ

0: ถียรภาพเปลี่ยนผ่านการลงทุนอนาคตนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมเวทีเสวนาวิชาการประเทศไทยกับบริบทโลกใหม่ในกิจกรรม NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงสังคมและเศรษฐกิจว่าความขัดแย้งทำให้เกิดวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงของแพงกำลังซื้อลดลงเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ทุกวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องงบประมาณขาดดุลทางการคลังหาได้น้อยกว่าจ่ายต้องกู้เงินมาใช้ซึ่งเป็นมานานหลายปีและปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของประเทศซึ่งเป็นความท้าทายของประเทศไทยยอมรับว่าสถานการณ์ต่างๆรุมเร้าจะเกิดปัญหาการคลังและมีปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจน้ำมันซึ่งเป็นความไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังต้องเผชิญความน่ากังวลสภาพภูมิอากาศขณะที่ AI เข้ามาใกล้เราเรื่อยๆมีทั้งข้อดีและข้อเสียสุดท้ายหลายคนพูดว่าโลกอายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้คนประเทศไทยในปี2576จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบขั้นสุด 28% ของประชากรจะมีอายุเกิน60ปีการเกิดน้อยลงซึ่งถือเป็นปัญหาในหลายมิติส่วนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภาครัฐควรต้องทำให้สถานการณ์ทุกอย่างนิ่งช่วยเกิดเสถียรภาพและจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพร้อมระบุว่าการนำเข้าน้ำมันเป็นปัญหาใหญ่วันนี้โจทย์ใหญ่ที่ต้องดูเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากน้ำมันไปสู่ไฟฟ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
11: จุดแข็งของสมท.คือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมท.นะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมท.ครับ
10: M-COT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง

0: Record Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Record Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับ

0: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่

เทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

0: จากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: 96.5
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ0894990909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลมหาดไทยเผยความคืบหน้ามาตรการรองรับ Data Center ดำเนินการตั้งแต่งบปี68จากกรณีนายสุพนัสมีนชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนตุลาคม2567และมีหนังสือตอบกลับในปี2568แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยออกแถลงการชี้แจงเรื่องการดำเนินการด้านผังเมืองและด้านการควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัสมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.ภาคประชาชนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อ3ตุลาคม2567ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองโดยมีความประสงค์ขอทราบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารให้มีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงมหาดไทยมอบไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนรายละเอียดการปฏิบัติทุกเรื่องทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำความคิดเห็นดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ Dataเซ็นเตอร์ในผังเมืองและได้มีหนังสือตอบไปยังนายสุพนัสเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ซึ่งกรมโยธาไม่นิ่งนอนใจพร้อมได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ2568ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานคนไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเช็คบิลค่าไฟงวดกันยายนด่วนหลังกกพ.สั่งหันค่าไฟ200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากกรณีกกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ายังไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงขอให้การไฟฟ้าทบทวนอัตราใหม่ต่อมาการไฟฟ้าเสนอให้กกพ.เรียกเก็บหน่วยละ 4.4217 บาทซึ่งเป็นอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยตามโครงสร้างอัตราเดิมกกพ.ได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจนได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.เมื่อ15กรกฎาคมซึ่งมีมติทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบ้านอยู่อาศัยถาวรล่าสุดกกพ.สั่งการให้การไฟฟ้าปรับลดอัตราค่าไฟชั่วคราวสำหรับบ้านอยู่อาศัยลงมาในเกณฑ์เดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังกพช.มีมติเห็นชอบตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนในอัตราค่าไฟใหม่เริ่มเป็นเดือนกันยายนเป็นต้นไป200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากเดิม6บาท80สตางค์หน่วยที่201เป็นต้นไปคิดอัตราขั้นบันไดของบ้านอยู่อาศัยปกติเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยจริงไม่ใช่การก่อสร้างมีประวัติการชำระค่าไฟต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย6เดือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
10: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
3: M-Cord Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
11: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
12: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
13: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เรา

เศร้ามองได้บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตราย

0: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: แจ็คผู้น่ารักลักษณะเจริญ

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: 96.5 Modern Life Modern Music

0: MCOT Radio.
1: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขนาดนี้

0: ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรและผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: เมื่อเช้าไม่ได้พบกัน
5: ตกเครื่องเมื่อเช้าตอนนี้ฮะพี่ไพศาล
4: ครับ
5: ไปปักกิ่งมาฮะ
4: โอ้อากาศเป็นไงฮะ
5: ร้อนฮะ
4: โอ้โหเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนี่มันจริงๆมันควรจะเริ่มค่อยๆเย็นลงนะ
5: มันก็ไม่ควรจะร้อนขนาดนี้ครับพี่ไพศาลเรียนกันตามตรงร้อนนะร้อนแบบไม่มีความเย็นเลยฮะกำแพงเมืองจีนก็มันก็อยู่สูงใช่ไหมฮะ
4: ครับ
5: ที่ปัตตานีอะค่ะมันก็ต้องหนาวมันก็ควรจะเย็นกว่านี้นะ
4: ก็ผมก็เคยนั่งรถออกจากปักกิ่งไปก็น่าจะเกือบชั่วโมงกันนะก็ไม่ใกล้
5: ช
4: ั่
5: วโมงครึ่งนะฮะ
4: ไม่ใกล้
5: ช
4: ั่
5: วโมงกว่า
4: เคยไปครั้งหนึ่งนานมากอะก็วันนี้ก็เหตุการณ์ที่น่าจับตาก็คงจะเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในสภามีการอภิปรายงบประมาณก็โอเคฟังติดตามฟังก็คงจะได้รับรู้รับทราบอะไรบ้างแต่ไม่ได้ติดตามฟังก็มาดูก็สรุปอีกทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
5: ได้ความรู้มีความห่วงใยค่ะ
4: แล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการประกาศเดินหน้าถึงเวลาทวงคืนประเทศไทยของคณะคุณสนธิลิ้มทองกุลนะก็แถลงข่าววันนี้ที่บ้านประทิตย์ถ้าดูเฉพาะที่มีการแถลงนี่นอกจากตัวคุณสนธิแล้วก็จะมีทนายนกเขากับคุณพิชิต
5: ตั้มพิชิตชัยมงคล
4: คุณพิชิตชัยมงคลก็สามคนแล้วก็กำหนดการที่คุณสนธิเขาจะขับเคลื่อนเนี่ยคิวต่อไปก็จะเป็นวันที่10ก็คือวันพฤหัสบดีนี
5: ้พฤหัสครับ10โมงครึ่งจะไปที่สถานทูตอิสราเอล
4: ก็จะไปที่สถานทูตอิสราเอลนะฮะก็จะเป็นแล้วหลังจากนั้นเห็นพูดทำนองว่าจะไปประท้วงจีนเทาแล้วดีเดย์สำคัญเนี่ยจะรอฟังวันที่14สิงกันยายนถ้ากกต.เขาดำเนินการตามที่ได้ประกาศไว้ก็คือจะสรุปคำวินิจฉัยเรื่องของคดีหัวสวนะหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีการกำหนดท่าทีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของคณะคุณสุทธิครับ เอ้คุณอันมอง
5: คุณอนุทินมองแบบมองแบบมันกำลังเริ่มมาถ้าพูดกับภาษาแบบสมมติว่าเรานั่งคุยกันที่ฉันถามพี่ไพศาลว่าพี่สายคิดว่ามันจะยังไงต่อหรือว่าพี่ไพศาลถามว่าคุณอันคิดว่ามันจะยังไงต่อเนี่ยก็คิดว่ามันกำลังเริ่มแต่ว่าเมื่อเริ่มแล้วเนี่ยจะไปลึกไปแรงขนาดไหนยังมีอีกหลายเงื่อนไขใช้คำว่ามันกำลังเริ่มมันไม่ได้หมายถึงกลุ่มบุคคลเลยนะหมายถึงสถานการณ์ค่ะสถานการณ์ต่างๆกำลังเริ่ม
4: ครับ
5: ค่ะ
4: คุณจตุพรพรมพันธ
5: ์ไม่ยุ่งนะคะ
4: ก็วันนี้รู้สึก
5: จตุพรไม่ยุ่งค่ะ
4: วันนี้เขาก็ออกรายการอะไรของเขานะบอกว่าการแถลงข่าวลงถนนของคุณสุทธิแม้จะรู้จักกันแต่เรื่องนี้ไม่เคยคุยกันดังนั้นจึงไม่ได้ไปร่วมแถลงข่าวด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คุณสุทธิบอกว่าการลงถนนไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกหรือไล่ออกแต่เป็นกรณีกลุ่มทุนเทาทั้งจีนเทายูเทาอินเดียเทาและรัสเซียเทารวมทั้งไทยเทากระบวนการเทาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องเนรเทศและได้ออกระเบียบใหม่โดยเนรเทศยิวเทาออกนอกประเทศไทยไปแล้ว1คนแต่จริงๆมีรัสเซียฝรั่งเศสเพิ่มอีก1ด้วยนะ
5: คู่กรณีเขานั่นแหละค่ะ
4: คู่กรณีที่ทำสวนสัตว์นั่นแหละ
5: ใช่ค่ะ
4: เอาคนนี้ก็ประวัติก็เห็นว่าเก่งมาเลยเกเรนะ
5: ขับมอเตอร์ไซค์ยกล้อทะเลาะกับคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภรรยาเขาก็จะปกป้องว่าเปล่ามอเตอร์ไซค์เขาสูง
4: เอออ้าวเป็นอย่างนั้นไปทั้งคู่เลยดินะฮะก็
5: คือดิฉันเองเนี่ยนะคะเวลาที่เขาถือหางใครสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบ่อยครั้งที่จะรอดนะ
4: คือยังไงฮะ
5: เพราะว่ามันต้องไม่ธรรมดาด้วยกันทุกคู่
4: ครับ
5: คู่นี้เรียกว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
4: เดี๋ยวบางทีเมื่อกี้ปลุกไปคุณจตุพรคุณตู่จตุพร
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่าสิ่งที่จะเป็นพายุโหมจริงๆเนี่ยคุณจตุพรเขามองนะเรื่องทุนเทาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็โอเคแต่ที่จะเป็นพายุโหมจริงๆเนี่ยปัญหาคือวันที่14กันยายน
5: ค่ะ
4: ซึ่งกกต.นัดพิจารณากรณีหัวสองวอโดยทางการข่าวของตัวคุณจตุพรเองเนี่ยได้ข้อมูลว่าจะส่งฟ้องศาลฎีกาเกิน100

0: ฝ่ายยอมรับเป็นเอกสารจริงดังนั้นกกต.พิจารณาในวันที่14ต้องมีเหตุผลว่าจะส่งฟ้องใครไม่ส่งฟ้องใครด้วยเหตุใดเพราะเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีเช่นกันถ้ากกต.พิจารณาตามเอกสารชุด36ไม่ฟ้องใครก็จะถูกดำเนินคดีได้และถ้าส่งฟ้องบางคนแล้วคนที่ถูกฟ้องย่อมฮึดฮัดไม่พอใจเช่นกันโดยจะเกิดแรงกระเพื่อมผสมโรงทุกฝ่ายซึ่งไม่จำเป็นต้องไหลบรรจบหรือจะบรรจบกันโดยธรรมชาติก็ต้องดูกันตามสถานการณ
1: ์ได้ฟังคุณจตุพรพูดไม่เช้าก็ตรงตามที่พี่ไพศาลว่านั่นแหละ
0: ครับ
1: คือยังขอรอดูสถานการณ์ท่าทีอยู่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่พูดเนี่ยนะพี่ไพศาลครับกรณีคุณสนธิเนี่ยมีเรื่องสว.ด้วยไหมคะ
0: ที่เขาคุณสนธิเขาแถลงเขาจับตาเรื่องนี้ด้วย
1: เป็นปัจจัยด้วยไหมคะที่ออกมาเคลื่อนไหว
0: เป็นปัจจัยด้วยเป็นปัจจัยด้วยนะฮะแต่ว่าที่จะเน้นเฉพาะหน้านี่ก็จะเป็นเรื่องพวกต่างชาติสีเทาทั้งหลายก่อนแล้วก็จะไปรอดูสถานการณ์วันที่14
1: เรียนฟังคุณจตุพรคุณจตุพรอาจจะพูดมาหลายครั้งแล้วถ้าพูดมาหลายครั้งก็อาจจะเป็นจุดยืนเดิมเขาพูดเรื่องที่มาสว.เนี่ยว่าสว.ที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ก็เพราะคุณธนาธรเริ่มก่อนพอคุณธนาธรเปิดตัวคนอื่นก็ต้องเอาบ้างแล้วปรากฏก็ทำสำเร็จ
0: คือนาทีนี้มันแปลอธิบายอะไรอย่างนั้นมันน้ำเงินเขากินไปรวบไปหมดแล้ว
1: คือเดียน
0: มันจะต้องไปอธิบายอย่างนู้นอย่างนี้ที่มาอะไรต่างๆคง
1: มันอย่างนี้ที่ไปศาลคำพูดอันนี้มันทำให้เข้าใจได้ว่าฐานความคิดความรู้สึกเขาอะมันหนักเบาแค่ไหนฮะที่ไปศาลเขาไม่ค่อยถือเรื่องเรียนเลยประเมินด้วยตัวเองว่าจะว่าเขาไม่ค่อยถือเรื่องนี้เท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าไม่ถือเรื่องนี้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีน้ำหนักที่จะต้องไปร่วมซึ่งแล้วมันก็จริง
0: ๆ
1: แล้วมันก็จริงๆการอธิบายแบบนี้เท่ากับไม่ถือไม่สาเท่าไหร่เพราะเห็นที่มาที่ไปมาแล้วว่าก็คุณทำก่อนก็ทำบ้างแล้วคุณไม่ทำไม่สำเร็จเองคนอื่นก็สำเร็จเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะเป็นน้ำหนักของคุณจตุพรเองอะนะคะที่เขาก็ไม่ไปเข้าร่วมถ้าอธิบายง่ายๆคุณยังไม่ถึงเวลาด้วยเขาใช้คำว่าไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าเรื่องสว.เนี่ยเขาพูดแบบนั้นค่ะเพราะนั้นคนที่ไปร่วมเนี่ยก็มีคุณพิชิตชัยมงคลทนายนกเขานิติธรนิติธรล้ำเหลือใช่ไหมคะแล้วก็คุณสนธิค่ะ
0: ก็เฉพาะหน้านี้ก็เปิดกันประมาณก็สามคนนี้วันนี้ที่แถลงข่าว
1: ถ้าฟังบรรดานักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวคดีเขาบอกก็เปิดไปที่สิบมืออย่างเชิงก่อนแหละทุกคนจะพูดว่าคุณจตุพรก็พูดว่าสังคมทุกวันนี้มันมีแนวทางในการระบายออกทางโซเชียลไอ้ที่หวังว่าจะมีคนจำนวนมากมายมหาศาลมาเนี่ยมันคงไม่อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาคิดว่าวันนี้มันยังจุดยากอยู่แหละเพราะคนยังระบายทางโซเชียลอยู่มันเหมือนกับว่าเขาไม่พูดกันตรงๆแต่ยังเข้าใจเองนะฮะเขาพูดว่ามันยังไม่มีฟางเส้นสุดท้ายมากกว่าม ันยังไม่มีฟางเส้นสุดท้ายแล้วก็นักบรรดาอาจารย์นักวิเคราะห์ก็มองว่าเขารอวันที่14ว่าออกหน้าไหนแต่ระหว่างนี้ก็คือฟอร์มชิมลางไปก่อน
0: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม

0: คม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News อัปเดตช่วง2มุมข่าว
4: นาฬิกา 17 นาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะพี่เผศานค่ะเมื่อ 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นที่อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะพบกลุ่มควันและเปลวเพลิงจากตัวอาคารเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะคะโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น2เป็นห้องเธียเตอร์อาคาร38คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลามโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายไม่มากคุณจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าสุรินทร์นะคะรองผู้ว่าอธิการอะไรก็ไปร่วมสังการเบื้องต้นน่าจะมาจากไฟไหม้จริงๆอ่ะบ่าย3บ่ายโมง15นาทีค่ะเบื้องต้นน่าจะมาจากตู้แอร์ตั้งพื้น4ตัวในห้องเธียเตอร์เกิดไฟช็อตแล้วก็ลามไหม้พรมปูพื้นขณะเกิดเหตุห้องเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานอยู่ไม่มีคนอยู่ไม่มีใครได้รับอันตรายและโชคดีที่เหตุเกิดขึ้นในตอนกลางวันห้องยังสวยเลยนะพี่ไพศาลพื้นเป็นพรมมาคิดดูเก้าอี้นี่เหมือนเก้าอี้โรงหนังเลยค่ะเบาะหนังอย่างดีหนังแท้ป่ะไม่รู้อ่ะแต่ดูเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยอ่ะก็เบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรค่ะสาเหตุชัดเจนก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะคะความเสียหายก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าไฟน้ำเนี่ยมันใช้เยอะแล้วมันก็ไหลลงมาเปียกไปหมดนะคะอาคารสวยด้วยนะคะพี่ไพศาลห้องก็สวยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่แล้วไม่อีกประเทศไทย
4: ไฟไหม้บ่อยนะช่วงนี
5: ้ใช่ค่ะ
4: ไม่ใช่หน้าหนาวแท้แ
5: ท้หน้าฝนเลยนะเนี่ย
4: ใช่ปกติมันจะไหม
5: ้ช่วงนู้นประมาณ
4: ไปปลายปีต้นปีช่วงอากาศแห้ง
5: แห้งแห้ง
4: นี่ก็ไหม้ใหญ่มาต้องอะไรนะไอ้คลองถม
5: ของเซ็นเตอร์
4: แล้วมันหนักเลยโอ้โหร้านของร้านค้าเสียหายกันไม่รู้มีประกันอะไรมากน้อยแค่ไหน
5: ค่ะ
4: แล้วก็มีโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนี่ก็เพิ่งไหม้ห้องเป็นห้องพักครูก็ไอ้คดีกลับมา
5: เมื่อกี้พี่ไพศาลถามดิฉันว่าเรียนว่ายังไงกับไอ้เรื่องที่เขาอะไรจะลงมาชุมนุมอะไรกัน
4: จะลงถนนกันใช่ไหม
5: ดิฉันก็บอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นของ

0: ของกระบวนการก็แล้วกันนะคะเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการเรียนเรียนถามพี่ไพศาลคำถามเดียวกันค่ะพี่ไพศาลคิดว่ายังไงคะ
1: คือศัพท์ลงถนนก็คงจะเป็นศัพท์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวมวลชนกันนะแต่ว่ารูปแบบที่เราเคยคุ้นชินในยุค20ปีที่แล้วเรื่อยมานะฮะก็คง
0: ดาวกระจายแบบปิดถนนแบบปักหลักค้าง
1: ปักหลักค้างคืนอะไรพวกนั้นคงไม่มีหวนกลับมาแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: คงไม่มีการชุมนุมใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ปักหลักค้างคืนกันไม่สำเร็จไม่เลิกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีไปชัดดาวที่นู่นที่นี่อะไรต่างรูปแบบนะผมคิดว่าไม่เกิดขึ้นละก็คงจะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวจุดกระแสจุดประเด็นไปแล้วถึงว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปไล่รัฐบาลหรือว่าโค่นรัฐบาลอะไรนะแต่ว่าผมก็ประเมินว่ามันก็หลีกเลี่ยงไอประเด็นตรงนี้ไปไม่ได้หรอกท้ายที่สุดมันก็จะมาจุดนั้นแหละนะไม่ว่าจะเริ่มด้วยการต่อต้านพวกกลุ่มเทาธุรกิจเทาทุนเทาหรือว่าต่างชาติเทาอะไรทั้งหลายนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ผมคิดว่ามันก็ต้องไปเรื่องของการไม่เอารัฐบาลคุณอนุทินนั่นแหละมันหลีกเลี่ยงไม่พ้น
0: แต่เพียงแต่ว่าหยิบประเด็นที่มันร้อนๆขึ้นมาก่อน
1: ก็เป็นก็มันไม่ได้
0: ที่มันจะรวมตัวคนได
1: ้ไม่ได้เป็นการปักหลักค้างคืนอะไรแล้วก็ชูเป้าชัดเจนใช่ไหมอันนี้เป็นการหลีกประเด็นหลีกกระแสก็ต้องเอาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแบบนี้แหละเรื่องอิสราเอลเรื่องจีนเทาเรื่องอะไรอยู่ในประเด็นร้อนกันอยู่เรื่องอิสราเอลนี่ก็มีเรื่องสุสานมีเรื่องคนอิสราเอล
0: ได้สัญชาติ
1: มารวมตัวอะไรอันนี้มันก็มีประเด็นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าคนที่จะต้องถูกกดดันหนักก็คือรัฐบาล
0: มันเหมือนกับเกลือจิ้มเกลือยังไงไม่ทราบนะคะพี่ไพศาลคือรัฐบาลนี้คุณอนุทินเนี่ยได้คะแนนเสียงมาจากเรื่องของกระแสรักชาติเพราะตอนนั้นเราก็เปิดวอร์กับกัมพูชามาครั้งนี้ปรากฏคนที่เริ่มเปิดวอด้วยที่จะดักกระแสของคุณอนุทินเนี่ยก็หยิบเรื่องของต่างชาติขึ้นมาแสดงว่าคงจะวิเคราะห์แล้วว่าไอ้ตอนที่ได้คะแนนก็เพราะคนไทยเนี่ยจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสีนู้นสีนี้ก็ตามแต่พอมีคนที่มีความรู้สึกว่าไม่ชอบร่วมกันนะคะเดี๋ยวก็ไม่อยากพูดให้มันเกิดความบาดหมางระหว่างชาติมากขึ้นก็แล้วกันเวลาใครก็แล้วแต่ถูกชี้ไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าเป็นศัตรูของชาติร่วมกันเนี่ยคนไทยก็พร้อมสามัคคีครั้งนี้ฝ่ายนี้ก็คงจะจับประเด็นนี้ได้นะคะพี่ไพศาลว่าถ้าจะเอากระแสของรัฐบาลนี้ลงเนี่ยต้องจับเรื่องนี้เพราะจะไปจับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคนไทยชินกับเรื่องนี้จะไปจับเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงเรื่องข้าราชการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคนไทยค่อนข้างชินกับเรื่องนี้ละแล้วก็มีเริ่มที่จะเข้ามามีผลประโยชน์จนมันเหมือนกับว่าเขาต่อต้านไม่ได้เขาก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทุจริตอะไรกันไปแล้วหลักคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเรียนว่าอย่างนั้นนะความเห็นของดิฉันเนี่ยแต่มันยังไงก็ไม่รู้แต่เวลาจะชี้ไปที่ศัตรูของชาติเรื่องชาตินู้นชาตินี้พร้อมจะเข้ามารวมกันได้คงผ่านการวิเคราะห์กันพอสมควรแล้วนะคะถึงหยิบประเด็นนี้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันก็ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องของแนวความคิดที่ต่างกันของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะเพราะว่าการขับเคลื่อนของคุณสนธิเนี่ยยังไงพลังหรือมวลชนที่จะร่วมกันผลักดันเนี่ยคุณสุธีก็ต้องมองในส่วนของพลังของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยแหละเป็นแนวคิดที่คุณสุธีเขาก็ยึดมั่นอยู่เพราะคนที่จะขับเคลื่อนร่วมเขาก็คงจะเป็นคนกลุ่มนี้แล้วก็เป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย

0: ก็น่าจะเลือกคุณอนุทินมาด้วยซ้ำแบบแต่ว่าพอขึ้นมามีอำนาจแล้วเนี่ยมันก็มีหลายหลายอย่างนะที่ทำให้ผมว่าในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเองเนี่ยก็คงจะมีคนที่เริ่มมองเห็นความที่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะทำหรือว่าแก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาใหญ่ๆปัญหาที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้คนไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมันเสียประโยชน์ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังแล้วก็ยังมีเรื่องพฤติกรรมที่เล่นพรรคเล่นพวกอะไรเงี้ยนะเอาเฉพาะส่วนของตัวเองเครือข่ายแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับกินรวบพฤติกรรมผมเท่าที่ฟังบอกว่าจะโยงไปถึงว่าจะไม่ค่อยต่างจะคล้ายๆกับที่คุณทักษิณเคยทำและซ้ำร้ายดูจะแย่กว่านั้นอีกก็จะมีการเปลี่ยน
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือคำพูดของคุณสันติใช่ไหมคะ
0: คือที่เขาพูดลักษณะนั้นคือมองเพราะคุณผมคิดว่าสิ่งที่คุณทักษิณที่คุณสันติเขาคัดค้านมากก็คือลักษณะแบบกินรวบไปหมดไง
1: มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกอย่าง
0: เบ็ดเสร็จในส่วนภาคส่วนต่างๆแม้กระทั่งในส่วนขององค์กรอิสระในคดีของพรรคภูมิใจไทยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันในมุมมองของผู้สุทธิเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องหาทางที่จะลดอำนาจหรือว่าการเมืองในลักษณะแบบนี้ลง
1: มีคำว่าจะก่อกวนรัฐบาลให้ไม่มีความสุขมีคำนี้ด้วยไหมคะ
0: ไม่ทราบไม่ทราบแต่ว่าผมก็คิดว่าในขณะนี้ฝั่งอนุรักษ์นิยมที่อาจจะยังที่จะเข้าไปร่วมเคลื่อนกับทางคุณสนธิได้เนี่ยเชื่อว่ายังเป็นเสียงส่วนน้อยอยู่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมนะยังไม่ใช่เป็นเสียงแบบที่จะมีคนเข้ามาประกอบส่วนจนหน้าตกใจยังเป็นส่วนน้อย
1: เพราะอะไรอะคะเพราะมันยังไม่มีฝั่งเส้นสุดท้ายหรือว่าเพราะหรือว่ามันยังไม่มีทางเลือกมันยังไม่มีทางออก
0: เอาง่ายๆดีกว่านะถ้าสมมุติว่ารัฐบาลสีน้ำเงินรัฐบาลของภูมิใจไทยไปแล้วจะเอาใครเป็นรัฐบาลมีตัวเลือกมีตัวเลือก
1: นี่คือเรื่องน่าเศร้าของประเทศไทยจริงๆเราไม่มีตัวเลือกในการแล้วนะคะที่เป็นสัน
0: คือเอาว่าตัดทางฝั่งของพรรคประชาชนไปได้เลยคนที่กำลังไม่พอใจเป็นอนุรักษ์นิยมที่ไม่พอใจอนุรักษ์นิยมอย่างคุณอนุทินหรือว่าคุณเนวินหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยจะเปิดทางทำทุกอย่างแล้วไปเปิดทางให้พรรคประชาชนขึ้นมาเป็นรัฐบาลเป็นไปได้ไหมไม่มีทางใช่ไหมในเมื่อไม่มีทางเนี่ยผมก็คิดว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้มีทางออกว่าถ้าลดบทบาทของคุณอนุทินแล้วอาจจะมีใครเพราะฉะนั้นผมจึงสังเกตว่าตอนนี้จะมีนักการเมืองคนหรือคนที่ประกาศตัวว่าจะเข้าสู่วงการเมืองที่เป็นฝั่งนักนิยมนะเริ่มเปิดตัวแรงขึ้นมาแล้ว
1: นะใครอะคะ
0: ก็ผมก็ไม
1: ่เปิดมาเป็นอะไรเปิดมาเป็นพรรคการเมืองหรือเปิดมาเป็นนายกคะ
0: เปิดมาเป็นพรรคการเมืองอ่ะที่จะกระโดดเข้าสู่คือ
1: คนตำรวจโทเรวัตอะไรเงี้ยหรอคะ
0: นับไหมคะก็นับได้เพราะว่าเท่ากับว่าให้มันมีตัวเลือกใหม่ๆคุณอย่าไปคิดผูกคุณอย่าไปคิดไปผูกไอ้ความหวังของฝั่งอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมไว้กับทางพรรคภูมิใจไทยครับเดียวมันมีให้มันมีทางเลือกใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จะมีคนที่ทำอะไรเห็นไหมทำเป็นในภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยจะมีอาเรวัตจะมีคุณอะไรพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสแล้วก็คุณหมอวรงค์เด็กกิจวิกรมไม่มีใครอีกคนผมไม่แน่ใจแต่พวกเป็นดรีมทีมเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเมืองของฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เป็นการเมืองที่ไม่เล่นพรรคเล่นพวกหรือว่าไม่ไป

0: ร่วม
1: ได้เข้าใจว่าคนที่เลือกคุณอนุทินมาก็เขาก็เขินตั้งแต่แรกแล้วที่คิดว่าคุณอนุทินกับครูใหญ่เป็นอนุรักษ์นิยม
0: ไม่นะแต่ว่าตอนนั้น
1: เขาเขินตั้งแต่แรกนะเพราะว่าภูมิใจไทยยังไงก็ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมตั้งแต่แรกถูกไหมคะเขาก็เพิ่งแยกมาจากสีแดงเมื่อไม่เท่าไหร
0: ่ก็
1: เสร็จแล้ว
0: มันมีกระแสตอนชุมันมีสถานการณ์เรื่องไทยกัมพูชา
1: ใช่ค่ะสถานที่เขาก็เขินว่าวิพรรคภูมิใจไทยเป็นอนุรักษ์นิยมได้ยังไงเขาก็เขินนิดนึงเสร็จแล้วเขาก็เขินตอนที่เขาเลือกภูมิใจไทยทั้งที่เขาก็รู้ว่าถ้าเขาเลือกภูมิใจไทยยังไงเขาก็ต้องร่วมรัฐบาลกับคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งมีปัญหาซึ่งเขาก็โกรธรัฐบาลเพื่อไทยเรื่องกัมพูชาคลิปหลงคลิปหลุดอะไรนั่นแหละเรื่องอังเคิลในตอนที่เลือกตั้งเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่ายังไงรัฐบาลคุณอนุทินก็ต้องรวมกับรัฐบาลคุณอุ้งอิ๊งอยู่แล้วเขาก็เขินจนมาถึงทุกวันนี้เขาก็ยังเขินอยู่ถ้าเกิดเขาจะมาไล่คุณอนุทินแล้วเขาจะเอาใครอ่ะเขาเขินตั้งแต่แรกแล้วที่รับพรรคเสนอเงินเป็นอนุรักษ์แล้วก็เขาเขินตอนเลือกตอนที่รู้ว่ายังไงก็ต้องมีพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: เดี๋ยวว่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่กว่ามันเป็นเรื่องเขินน่ะมันเขินมันขวยเขินมันไม่จะไปทางไหนอะฮะพักกัน
0: เดี๋ยวพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะพี่ภริศรจากฟลอริดาบอกว่าคุณอัญชลีสังเคราะห์ให้ฟังหน่อยถามจริงเหอะการเมืองคือละครคุณก็เข้าใจแต่ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญมากๆแต่ละประเทศก็ทำกันทั้งนั้นอย่ามองภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้และถามหน่อยจะเอาใครมาเป็นนายกช่วยตอบหน่อยไม่มีอ่ะพี่
0: ต้องถามคนที่เขาเคลื่อนไหวก
1: ันไม่มีอ่ะพี่ไม่มีจริงๆเพราะเราไม่สามารถจะเอานายกที่อยู่นอกระบบได้เราไม่สามารถจะเอาคนมาเป็นนายกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีชื่อนายกได้ถูกไหมคะนายกอยู่ในลิสต์ไม่ต้องไปฝันเป็นด็อกเตอร์อะไรนะคะลูกชายอาจารย์สุรเกียรตินะคะ
0: ไม่ได้ไม่ใช่เป็นแคนดิเดต
1: ไปฝันอะไรอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะทุกคนต้องอยู่ในระบบหมดและดิฉันเองก็เข็ดแล้วกับการยึดอำนาจเข็ดแล้วกับการปฏิวัติเราปฏิวัติเรายึดอำนาจเราก็ได้บิ๊กป้อมบิ๊กตู่มาถูกไหมคะเราอยู่กับบิ๊กป้อมมาตั้ง8ปีท่านก็เป็นยังไงก็นั่นแหละระบบอะไรต่อมีอะไรเราก็ได้เห็นกันไม่เอาหรอกค่ะเรียนพูดกันตรงๆค่ะ
0: ไม่มีสื่อก็พยายามไปถามนายกว่าคุณสนธิก็ว่าอย่างนั้นคุณสนธิก็ว่าอย่างนี้นายกว่าไงนายกก็ครับหนึ่งเดียวนะฮะวันนี
1: ้อันนั้นแหละที่จะเรียนถามพี่ไพศาลว่ารู้สึกว่าสะเทือนหรือว่านิ่งๆไปนิดนึงไหมคุณอนุทินนะ
0: ก็ดูหน้าก็ดูแบบ
1: ไม่สบายใจเท่าไหร่
0: ไม่ค่อยสบายใจนะ
1: ค่ะ
0: คือคุณสนธิในบทสื่อเขาก็เล่นวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยหรือเครือข่ายสีน้ำเงินอะไรเนี่ยเขาก็ถล่มของเขาหนักแหละในฐานะสื่อแต่ว่าพอสวมหมวกผู้นำม็อบเนี่ยมันก็เท่ากับมีการยกระดับ

0: ของสถานการณ์ร้อนทางการเมืองขึ้นอีกขั้นหนึ่งไงถูกไหมฮะเพราะคนเราเนี่ยมันสวมหมวกได้หลายใบอย่างคุณสนธิเขาก็มีเขาสวมหมวกเป็นสื่อที่มีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรวิเคราะห์อะไรต่างๆ
1: ทำหน้าที่เขา
0: เขาก็ทำหน้าที่เขาเวลาวันนี้เขาสวมหมวกเป็นผู้นำม็อบอ่ะใช่ไหมแต่มันก็เท่ากับอ่ะนายกก็อ่ะนี่มันก็ต้องเท่ากับว่าฤดูกาลของคนที่เขาประกาศเขามาละแล้วไปดูแคลนกันได้ไหมไม่ได้เขามีเขาเขาก็มีชื่อชั้น
1: เขามีประสบการณ์นะ
0: ผ่านงานใหญ่ระดับชาติมามากมายแล้วอันนี้ผมคิดว่านายกก็คงจะก็คงจะต้องดูว่าจะต้องต
1: ั้งเอางี้ดีกว่าไม่สบาย
0: ว่าจะต้องตั้งรับอะไรเป็นยังไงนะ
1: คุณ
0: สิริพงษ์อังคาสุขุมเกียรติเนี่ยจริงต้องออกเป็นผู้ชี้แจงแทน
1: ค่ะ
0: ก็ชี้แจงเรื่องต่างๆได้เรื่องทุนเทาเรื่องต่างชาติเทาเดี๋ยวมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องเขากระโดงเรื่องคดีอ้วสวโกงสอบท้องถิ่นอะไรต่างๆที่คุณสุนทรีก็ว่าไปจากฉากมาคุณสิริพงษ์เขาก็พยายามจะชี้แจงไปตามประเด็นเหล่านั้นนะเอาว่าผมไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าเอาว่าคุณสิริพงษ์เขาก็พยายามที่จะแก้ข่าวตอบโต้ไปครับ
1: พี่สารแค่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันจะจุดติดเวลาที่ความรู้สึกของประชาชนไอ้เรื่องพวกนี้รู้กันอยู่ใกล้ใจอ่ะรู้เยอะกันได้ซ้ำไปแต่เขาก็ยังนิ่งๆกันอยู่เพียงแต่ว่ามันรอเวลาบางอย่างเท่านั้นเองนะที่คิดว่าอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่านายกเนี่ยจะดับไฟได้ทันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยออกจดหมายเดลเทศมา2ฉบับเดลเทศอิสราเอลคนหนึ่งเดลเทศฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่เลยใช้คำนี้ก็แล้วกันพอจะดับได้ไหมคะจดหมายแบบนี้ค่ะ
0: คือ
1: คำสั่งเรียกว่าคำสั่งก็แล้วกัน
0: คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเนี่ยนะเรื่องธุรกิจสีเทาที่มันมีถูกขุดคุยอะไรกันมากมายเดี๋ยวจีนเทาเดี๋ยวรัสเซียเทาเดี๋ยว อิสราเอลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันอธิบายได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะยุคสมัยของคุณอนุทินมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปล่อยปละละเลยเป็นเรื่องของการที่ไม่บังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังซึ่งมันเป็นมาลำดับหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งแล้วก็จนกระทั่งมาถึงขนาดนี้มันก็มีการขุดคุยแล้วมันก็โป๊ะแตกอะไรขึ้นมา
1: สีแตก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโทษว่าเป็นเรื่องของคุณอนุทินหรือรัฐบาลอนุทินเนี่ยมันก็จะไม่อย่างนั้น
1: มันเน่าเฟะมานานแล้ว
0: หรือว่าเรื่องเขากระโดงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันก็ผ่านมากันพอสมควรละจะฟันกันให้ลงเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะมันผมก็ว่าก็คงไม่ง่ายแล้วกระบวนการเนี่ยสามารถโยนเข้าไปที่กระบวนการยุติธรรมซึ่งมันก็เดินไปแล้วจริงๆนะฝ่ายการรถไฟฝ่ายกรมที่ดินอะไรเขาก็มีกระบวนการที่จะเดินไปนะแต่เรื่องเดียวที่ปฏิเสธไม่พ้นเลยนะเรื่องเดียวที่จะหนักที่สุดเลยเมื่อผลมันออกมาแล้ว
1: ไม่ใช่สวใช่ไหมคะ
0: ก็คือเรื่องสว เรื่องเดียวที่แบบไม่รู้จะดิ้นหลบไปทางไหนเลย
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อันนี้มันคือเรื่องที่แบบ
1: แต่ว่ามันอย่างนี้นะพี่เลยสารหนึ่งเขาเป็นรัฐบาลเขาไม่เกี่ยวสองถ้ามันเกิดก่อนที่เขาเป็นรัฐบาล
0: คือไอ้เรื่องนี้มันจะไม่มันก็สามารถที่จะพูดอะไรต่างๆยกเอาหลักการยกเอาอะไรกระบวนการต่างๆมาว่าได้เลยนะถ้ามันไม่มีเรื่องของเรื่องราวในสำนวน
1: เอกสาร
0: สอบซึ่งวันนี้มันชัดแล้วว่ามันหลุดไปแล้วมันเป็นเอกสารจริง
1: โอ
0: ้มันเป็นเรื่องที่ทั้งกกต.แล้วก็ DSI เนี่ยเขาไปสอบพยานเขาไปหาหลักฐานอะไรต่างๆมาแล้วมันรวมกันอยู่ในเอกสารเต็มไปหมด
1: พี่ภัยศาลคะวันนี้หนักกว่านั้นอีกที่ฉันฟังคุณจตุพรพูดนะถ้าฉันฟังจำไม่ผิดที่ฉันว่าคุณจตุพรแหละเพราะเขาพูดหลายคนคุณจตุพรบอกว่าคนที่ปล่อยเอกสารพวกนี้ออกมา

0: ไม่ใช่ DSI ที่ใครคิดว่าเป็นสมัยรัฐสมัยไทยและ
1: คุณ
0: ท
1: วี
0: คุณทวีสอดสองไม่ใช่นะคุณจตุพรพูดว่าหลุดออกมาจากกกต.เพราะว่าคนดังของกกต.เนี่ยกูกลัวตายเนื่องมาจากว่าเคยเห็นมีการติดคุกเกิดขึ้นแล้วนักการเมืองหลุดและนักการเมืองรอดแต่บรรดาพวกเขาอะติดคุกเขาก็เลยแกล้งให้พวกเนี้ยหลุดออกไปจะได้กดดันให้พวกเขาอะทำอะไรได้เป็นที่และไม่ติดคุกค่ะนี่คืออีกทฤษฎีหนึ่งที่มีการปล่อยออกมาและดิฉันก็ค่อนข้างว่าคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะคะพี่เมษา
2: คือผมเนี่ยค่อนข้างเชื่อเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าไอ้สำนวนในส่วนของคณะอนุชุดที่26เนี่ยมันมีกกต.ครับมันมีดีเอสไอเข้าไปร่วมอยู่ตอนถ้าจะแบบที่ลำตียุติธรรมบอกว่าเอ้ยมันหลุดมาจากนิยสายสอบละหลุดมาจากกองไอ้คดีฟอกเงินเนี่ยนะผมจะค่อนข้างผมคิดโอเคอาจจะเป็นไปได้แต่พอชุดที่36ล่วงมาถึงอาจารย์สมชัยด้วยเนี่ยนะผมเชื่ออย่างคุณอันผมว่าในกกต.เพราะว่าไอ้ชุด36เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับนิยสายเลยกกต.ล้วนๆเอกสารยังหลุดมาถึงอาจารย์สมชัยได้ผมก็คิดว่าน่าจะกกต.นี่แหละแล้วก็แสดงว่าอันแรกก็คงไม่ใช่ดีไซน์คงจะกกต.นี่แหละใช่ไหมฮะ
0: ข้าราชการเขาก็กลัวติดคุกค่ะพี่ไพศาลเพราะทุกครั้งที่โดนอ่ะพวกเขานะฮะที่ไม่รอด
1: อ
0: าจจะไม่ใช่แค่ข้าราชการด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ตัวคนที่เป็นกกต.เองด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาก็กลัวเหมือนกันนะบางทีเขาก็อยากให้สังคมมาช่วยกดดันเขาหน่อยอะฮะ
1: เอ๊ะ
0: เดี๋ยวอันนี้ที่ฉันคิดเองนะคะถ้าสมมติที่ฉันเป็นกกต.อะ
1: ครับ
0: ฉันคือไม่อยากให้คนที
1: ่
0: ผู้มีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเคยเลือกเรามาเปล่าก็ไม่รู้มากดดันเราอะเราอยากให้สังคมกดดันเราบ้างค่ะพี่ในสาย
1: ครับ
0: ค่ะบางทีสำนวนหลุดไปสังคมช่วยกดดันเราก็รอดถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่
2: ก็รู้สึกวันนี้มีอาจารย์นครินทร์ใช่ไหมไปขึ้นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
0: อาจารย์บอสอนหนังสือมา30ปีเป็นองค์กรอิสระมา40ปีไปพูดให้วปอฟังค่ะ
1: อ
0: าจารย์แบบหลุดหรือเปล่าฮะแบบว่าก็ไม่ได้อยากพูดแต่บรรยากาศพาไปอะไรเงี้ย
2: ผมต้องบอกว่ามันมีเอ๊ะทำไมฝั่ง
0: มันมีสัญญาณบางอย่าง
2: ทำไมคุณสนธิเขาออกมาซึ่งเราก็รู้สุธินี่อย่างไรเขาก็ต้องใช้ฐานมวลชนทางฝั่งนิยมพอมันมีความเห็นอย่างเงี้ยผมยังเชื่อว่าเออเรื่องหัวสวเนี่ยมัน
0: ฝ่าย
2: อ
0: ัน ละ
2: ฝ่ายนิยมเองก็คงจะเห็นแล้วว่าโอ้โหถ้าให้ทำอย่างนี้ได้ไปเนี่ยมัน
0: ไม่มีใครทนได้ค่ะพี่เมษาพูดกันจริง
2: ประเทศไทยมันแทบจะ
0: ไม่เหลืออะไรเลย
2: มันจะไม่เหลือกติกาอะไรกันเลยนะใช่ไหม
0: คือประเทศเนี่ยมันอยู่ได้ถ้าหากว่าเออเราวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากกระบวนการยุติธรรมถ้ากระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงเนี่ยหมดทั้งประเทศไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่อาจารย
1: ์
0: เรายังพึ่งได้เรายังพึ่งกระบวนการยุติธรรมได้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรอะสวก็สวเป็นคนเลือกองค์กรอิสระทั้งหมดนั่นแหละทั้งปปช.ทั้งศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมคะ
1: ครับ
0: นั่นคือกระบวนการยุติธรรมถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นที่พึ่งได้ไม่เหลือประเทศอะค่ะ
2: ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการเมืองอะไรต่างๆก็อาจารย์นครินทร์
0: เดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์นครินทร์เนี่ยนะคะเพิ่งพ้นจากการเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ใช
0: ่แล้วก็วันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ไปพูดนะคะที่วป
2: อไปบรรยายใช่ฮะ
0: เป็นการแถลงปาฐกถาค่ะบนเวทีผลงานวปอรุ่น68ตามคำเชิญของอาจารย์ธนพรศรียางกูลเกือบไม่ได้เรียนวปอแล้วนะบอกว่านายกตอนนู้นเอาชื่อแกออกนะฮะ
2: คุณอนุทินช่วยไว้

0: กลับเข้ามาได้
1: ตอนนั้นคุณอนุทินอยู่ในรัฐบาลใช่ไหมคะ
0: รัฐบาลคุณอนุทิน
1: กลับมาเป็นนายก
0: มาเป็นนายกก็เลยดึงชื่อเพราะว่าคุณรัฐบาลคุณอิงก็เอาชื่อออก
1: ค่ะก็เป็นคุณธนพรเนี่ยก็เป็นนักศึกษาเป็นคนเชิญอาจารย์ศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ไปในหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตดิฉันชอบมากเลยนะช่วงหลังๆเนี่ยตั้งหัวข้อปาฐกถาอะไรกันแบบยืดยาวมากไม่รู้จะเป็นการบรรยายเลยหรือจะตั้งหัวข้อกันแน่ตั้งมันสั้นๆเนี่ยการกี่แม่พี่ไพศาลหัวข้อเนี่ยมันตั้งสั้นๆการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตไม่ต้องทำมันสามบรรทัดหรอก
0: อ
1: าจารย์ก็บอกว่าได้นำประสบการณ์การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกว่า30ปีและในสารรัฐมนตรีอีก10ปีมาฉายภาพการพัฒนาปัญหาและอนาคตของการเมืองไทยน่าสนใจมากค่ะ
0: เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันขออนุญาตพักก่อนสักครู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะว่ากันต่อก็แล้วกันนะคะขอรายละเอียดหน่อยก็แล้วกันไม่อยากจะตัดตอนนะคะเพราะว่าเวลาข่าวก็สรุปมาแล้วเนี่ยไปตัดอีกบางทีจะไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะอาจารย์นครินทร์ก็ได้ไล่เรียงประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง75เลย2475มาจนถึงปัจจุบันบอกประเทศไทยมีการออกแบบการเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่ปี40ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน60ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะคะเราเนี่ยมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับมันก็สะท้อนปัญหาระบบกติกาการเมืองการปกครองประเทศเราสร้างบ้านแต่ไม่ตกลงปรงใจเรื่องการใช้โครงสร้างกันตลอดมีการรีโนเวทบ้านตลอดเวลาไม่พอใจก็เปลี่ยนห้องน้ำเปลี่ยนห้องรับแขกใหม่นี่คือการเปรียบเปยค่ะการขึ้นสู่อำนาจการพ้นตำแหน่งของรัฐบาลไทยเป็นเรื่องสับสนกับชาวต่างชาติมากโดยเฉพาะเรื่องการยุบพรรคตามกฎหมายไทยอาจารย์นครินทร์บอกว่าต้องไปอธิบายว่าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกเพราะอะไรคุณอุ้งอิ๊งตกจากเก้าอี้เพราะอะไรเนี่ยคนเข้าใจยากค่ะพี่สารนะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการยุบพรรคนี่แหละเป็นสิ่งที่อธิบายให้ประธานศาลในต่างประเทศฟังได้ยากยิ่งสำหรับปัญหาเชิงโครงสร้างในปัจจุบันเนี่ยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมีการเปลี่ยนระบบทุกช่วงเวลาทำให้เกิดความสับสนในขณะที่การใช้อำนาจของรัฐสภาชุดปัจจุบันก็มีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำนี่เรียนว่าใช้ความเมตตาปานีมากนะคะใช้คำว่ารัฐสภาเพราะรัฐสภาเนี่ยมันก็จะมีตัวหารเยอะหน่อยเพราะสส500สว200ถูกไหมฮะ
2: ครับ
3: หารออกมาก็โอเครับผิดชอบร่วมกันรัฐสภามีความชอบทางการเมืองในระดับต่ำแต่ประโยคต่อมาคือโดยเฉพาะที่มาของสวค่ะที่เลือกกันเองเป็นระบบที่คิดและใช้กันเองโดยไม่มีใครเคยใช้มาก่อนส่วนปัญหาการบริหารราชการพบความซ้ำซ้อนของอำนาจเนื่องจากแต่ละกรมมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจของตัวเองทำให้เกิดความคลุมเครือระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนมากเกินไปทำให้ขาดประสิทธิภาพในการรองรับบริการสาธารณะขนาดใหญ่อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าความเจริญที่ผ่านมาขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนอ๋อเดี๋ยวขอขยายตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันก็คืออาจารย์บอกว่าเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนสักทีว่าการมาขององค์กรอิสระเนี่ยมันมาทางไหนบ้างเราเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวพูดเองนะไม่เกี่ยวกั

0: นะคุณจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้พวกองค์กรอิสระต้องเอาที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศส่งตัวแทนมาแล้วมาเลือกตอนนั้นเนี่ยยังเป็นปัญหาได้ซ้ำไปว่านักการเมืองยกสถานะของราชภัฏทั่วประเทศราชมงคลด้วยใช่ไหมคะทำให้มีตัวหารมากขึ้น
1: เพราะว่าเสียงเขาเยอะ
0: ในการใช่เอามาเป็นตัวแทนในการเลือกมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะคะประเทศไทยเนี่ยนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าทิศทางการเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยมันก็อยากจะบอกว่าเอกชนไทยนะคะเอกชนไทยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปัญหาการซับซ้อนมีฐานะความบุคคลขนาดใหญ่แล้วก็สะท้อนสังคมไทยความเจริญที่ผ่านมาขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเป็นหลักแต่สังคมยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งความไม่เท่าเทียมทางรายได้การกระจุกตัวของความมั่งคั่งและปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่สูงมากซึ่งจะฉุดรั้งการพัฒนาในระยะยาวการขยับชนชั้นทางสังคมทำได้ยากจนบางครั้งต้องอาศัยอำนาจมืดพี่พิสารคะการขยับชนชั้นทางสังคมในต่างประเทศก็ทำได้ยากแต่ชนชั้นเมื่อก่อนเนี้ยคุณภาพการใช้ชีวิตมันอยู่ในระดับที่โอเคถูกไหมคะแต่ประเทศไทยเนี่ยขยับทางชนชั้นง่ายนะคะเมื่อก่อนนี้แค่เข้าถึงการศึกษาได้ก็ขยับชนชั้นได้แต่ทุกวันนี้ดิฉันว่ามันยิ่งยากก็ไปใหญ่อะค่ะแถมมาตรฐานความเป็นอยู่ก็ต่ำลงด้วยคือไม่ได้ดีเหมือนต่างประเทศอ่ะแล้วก็แถมขยับยากเมื่อก่อนเนี่ยการศึกษาความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีแต่ขยับได้แต่เดี๋ยวนี้ของเราเนี่ยความเป็นอยู่ก็ไม่ดีแล้วก็ขยับยากจนบางครั้งต้องอาศัยอำนาจมืดเมื่อก่อนเนี่ยแค่ลูกหลานเนี่ยดิ้นรนกระเสือกระสนมาเรียนกรุงเทพได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆก็ขยับชนชั้นได้นะพี่ไพศาลเดี๋ยวนี้อ่ะได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆในมหาวิทยาลัยดีๆเขาก็ยังมีอินเตอร์และอินเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆขยับตามเขาไม่ทันค่ะพี่ไพศาลนี่พูดกันตรงๆดิ้นรนมาเรียนจุฬาธรรมศาสตร์ในจุฬาธรรมศาสตร์อะมีอินเตอร์และอินเตอร์ไปต่างประเทศอินเตอร์สองปริญญาเยอะๆไปหมดเลยคุณขยับตามเขาไม่ทันจริงๆทิศทางและอนาคตการเมืองไทยในปัจจุบันศาสตราจารย์นครินทร์มองว่าไม่มีไอ้ที่พูดเมื่อกี้เรียนพูดเองนะอาจารย์นครินทร์ไม่ได้ยกตัวอย่างชัดขนาดนี้มองว่าไม่มีความแจ่มชัดมีความพร่ามัวเหมือนขับรถไปบนถนนแล้วมองไม่เห็นทางไกลสังคมไทยยังคงขับเคลื่อนและยึดโยงกันด้วยอำนาจในหลากหลายรูปแบบก็คืออำนาจดิบอำนาจเงินและอำนาจกฎหมายซึ่งสังคมจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่ออำนาจนั้นมีความชอบธรรมทั้งที่มาและกระบวนการส่วนคำถามทิศทางการเมืองและจุดยืนของรัฐธรรมนูญอาจารย์บอกว่าปัจจุบันในการเมืองไทยคุมเชิงและช่วงชิงจังหวะซึ่งหากฝ่ายใดทำได้ก็ไม่ได้แปลว่าสังคมใช้การยอมรับเสมอไปหากประโยชน์ไม่ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่ส่วนประเด็นข้อกังวลเรื่องทิศทางรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มอาจารย์บอกว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนไม่ใช่ของสีใดสีหนึ่งประเทศเราจะแบ่งกันกี่สีไม่สำคัญแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของคนทุกสีแล้วก็การมอบอำนาจให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเขียนบางครั้งก็พารัฐธรรมนูญลงเหวได้เหมือนกันความผิดพลาดของกรรมการยกร่างปี60คือระบบสว.เมื่อเราทำแบบนี้ก็ต้องยอมรับชะตากรรมแบบนี้ค่ะและขณะเดียวกันให้คำแนะนำถึงภาคเอกชนในการรับมือยุคนี้ว่าอาจจะต้องเจ็บตัวกันบ้างการเติบโตบางครั้งต้องพึ่งพาอำนาจทางการเมืองสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักสู้ในสิ่งที่ควรสู้ยอมรับในสิ่งที่ควรยอมรับหากเลือกชนในทุกเรื่องธุรกิจก็คงไปไม่รอดค่ะนี่คือที่อาจารย
1: ์ครับก็ท่านก็คงจะสบายใจมากขึ้นนะถอดหัวโขนออกมาก็สามารถพูดได้ในฐานะนักวิชาการให้มุมมองที่คือถ้าตอนที่ยังสวมหัวโขนเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยก็คงจะมานั่งกล่าวอะไรต่างๆเหล่านี้คงจะไม่ได้นะ
0: ท่านผู้เล่าเอกชนว่า

0: สู้คุณในจุดที่ควรสู
1: ้เออเนี่ยผม
0: ชนในจุดที่ควรชนก็คงมีคนถามมามั้งคะว่าแล้วมันจะเอกชนจะอยู่ยังไง
1: เพราะในวปอ.ก็จะมีพวกบรรดาพวกนักธุรกิจอะไรต่างๆเขาอยู่พอสมควรนะ
0: จริงใช่เสียงเขาคงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเราถึงได้เห็นผู้ว่าแบงค์ชาติที่ท่านไปพูดที่ไหนนะที่ไปสารชี้ปัญหาโครงสร้าง
1: ที่จุฬาหรืออะไรนะ
0: ที่บอกว่าการเมืองธุรกิจเนี่ยเขาถักทอเป็นโครงข่ายที่สลับซับซ้อนมากอะ
1: ครับ
0: ยากที่จะแก
1: ้ธุรกิจและทุนมันก็มีหลายระดับนะ
0: ค่ะ
1: บางทีก็แล้วแต่ละระดับมันก็ไม่ใช่ว่า
0: จะเข้าถึงอำนาจได้หมด
1: จะมันก็มีการขัดกันอยู่ได้นะถ้าใหญ่ๆกินรั่วไปซะหมดเนี่ยคนที่อยู่ล่างๆลงมาก็คงจะเดือดร้อนกันนะเอ๊ะกฟผ.มันมีมาที่เรื่องนี้ก็แล้วกันนะกฟผ.โดยคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการนะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้ามี capacity ระบบสายส่งไม่เกิน 3,000 เมกะวัตต์ขณะที่กลุ่ม data center เนี่ยยื่นขอใช้ไฟฟ้ากว่า100รายรวมแล้ว 2.6 หมื่นเมกะวัตต์ก็ต้องหาลือกับกฟผ.เพื่อขยายสายส่งนะอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณมงคลตรีกิจจานนท์บอกขณะนี้มีกลุ่ม Data Center ยื่นขอใช้บริการไฟฟ้าประมาณ100กว่ารายเป็นไฮเปอร์สเกลที่ต้องการใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงคิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าราว 2.6 หมื่นเมกะวัตต์แต่กฟผ.รองรับได้ระดับหนึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงโครงข่ายไฟฟ้าทั้งระบบส่งสถานีไฟฟ้าโดยกฟผ.ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากลุ่ม Data Center ได้เพียงไม่กี่รายทางนี้ศักยภาพโครงข่ายไฟฟ้า capacity ระบบสายส่งกฟผ.มีไม่เกิน 3,000 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นข้อจำกัดทำให้กฟผ.ต้องปรับปรุงระบบส่งโดยเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กฟผ.หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงกำหนดหลักประกันการใช้โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อคัดกรองกลุ่มลูกค้า data center ที่ต้องการจองการใช้ไฟและน้ำนะกลุ่ม data center ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ EEC จำเป็นต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบอร์ด data center ที่กำหนดความสมดุลการใช้ไฟฟ้าและน้ำในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งใช้ไฟฟ้าและน้ำกับประชาชนท่านผู้ว่าบอกว่าเราต้องประเมินศักยภาพสายส่งหรือกริดว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ้าลูกค้า Data Center ยื่นขอใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงมากถึง 2.6 หมื่นเมกะวัตต์เราบอกตรงๆว่าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้ครบ
0: มันจะมีผลอะไรคะ
1: แล้วก็
0: กริดไม่รองรับไม่ได้ก็ขยาย
1: มันก็จะต้องดูว่าใครเส้นใหญ่ใครเส้น
0: อ๋ออันนี้ก็เตรียมเปิดประมูลว่างั้นเถอะ
1: ก็เป็นไปได้ใครเส้นใหญ่ใครเส้นเล็กนะมันก็ไม่ใช่ว่าผมจะได้คนถ้าผู้ว่ากฟผ.ก็ว่าอย่างนี้นะจนกว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมให้ซึ่งก็มันก็ต้องมาดูว่าลงทุนเพิ่มเติมแล้วไอ้ขยายกริดต่างๆขึ้นมาแล้วประชาชนต้องแบกไหม
0: ก็สองแสนล้านเนี่ยฮะไม่แบกมันบ้าง
1: ถ้าประชาชนแบกก็เขาก็คงไม่ยอม
0: พี่ประสานก็สองแสนล้านไม่แบ่งให้กฟผ.เขาขยายมาก
1: ค่ะแต่นี่ก็โดน
0: พักก่อนค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็

0: ำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อฮะ
2: ค่ะเดี๋ยวฉันขอดูความรู้สึกอะไรของแฟนรายการหน่อยนะคะ
1: ครับ
2: คุยกันมาตั้งแต่วันนี้จริงๆก็โต้ตอบกันสื่อสารสองทางดีนะคะประเทศไทยเดินหน้าไม่ได้พนักการเมืองจริงดีจริงเด่นกันคุณชุศนาบอกกฎหมายเป็นผลผลิตจากชนชั้นปกครองที่มีอำนาจค่ะแล้วก็คุณริลิสาวันนี้ก็พูดคุยมาเยอะนะคะบอกธุรกิจนี้หมายถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมธุรกิจอะไรนะอ๋ออะไรก็มีอะไรที่แบบต้องชนหรือไม่ชนอะไรเงี้ยฮะไม่ค่ะหลายอย่างนะคะคุณก้องบอกว่าคุณนายกคงชอบนะเพราะว่าพระคงรู้นะว่าเมืองไทยนี้ศักดิ์สิทธิ์โอเคเมืองไทยมันศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ครับเรื่องว่ามีพวกกลุ่มทุนเทาชาติต่างๆมาถือครองที่ดินมาทำธุรกิจอะไรต่างๆกันแล้วก็ตั้งนอมินีขึ้นมาพวกนี้นะวันนี้ทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาเปิดเผยว่าทางกรมเนี่ยได้ทำการตรวจสอบการถือครองที่ดินและอาคารชุดของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจำนวน 125,622 รายหลังจากได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากการถือครองจากกรมที่ดินพบว่ามีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินเนี่ยรวมถึง 123,542 รายถือครองโฉนดที่ดิน 1,269,326 แปลงเนื้อที่ 4,504,926.88 ไร่โดยแยกเป็นนิติบุคคลไทย 100% เนี่ยถือครองโฉนดที่ดิน 87,265 รายสัดส่วน 70.64% ของนิติบุคคลทั้งหมดถือครองโฉนดที่ดินรวม 963,488 แปลงสัดส่วน 75.90% ของการถือครองที่ดินทั้งหมดเนื้อที่รวมก็ 3,440,661.50 ไร่ที่เป็นสัดส่วน 76.38% ของจำนวนไร่ที่นิติบุคคลถือครองและนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนอันนี้ถือครองโฉนดที่ดินเนี่ย 36,277 รายคิดเป็น 29.36% ก็คือประมาณ 30% ก็แสดงว่าไทยนิติบุคคลไทย 100% เนี่ย 70% แล้วก็นิติบุคคลซึ่งมีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ย 30%

0: ถือครอง30เนี่ยถือครองโฉนดที่ดิน 35,838 แปลงคิดเป็น 24% เนื้อที่รวม 1,064,265.38 ไร่ 23.62% หากเจาะลึกลงไปในนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนและมีการถือครองที่ดินรวม 36,227 รายเนี่ยยังกล่าวหาว่าทั้งหมดเป็นนอมินีไม่ได้เนื่องจากบางรายมีการร่วมทุนกันระหว่างคนไทยและคนต่างชาติจริงแต่บางรายก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นนอมินีซึ่งกรมจะได้ทำการตรวจสอบเชิงลึกและหากพบความผิดปกติก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะฮะคราวนี้โดยมีถ้าจะจำแนกเนี่ยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ระดับ 0.01 ถึง 49.00% เนี่ยอันนี้มี 31,516 รายคิดเป็น 86.88% ถือครองที่ดิน 287,176 แปลงเนื้อที่ก็ 901,000 ไร่โดย5จังหวัดที่ถือครองมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครนะ 29,518 ไร่ชลบุรี 95,846 ไร่สมุทรปราการ 35,649 ไร่ปทุมธานี 24,441 ไร่นนทบุรี 12,563 ไร่รวมเฉพาะ5จังหวัดเนี้ยถือครองโฉนดที่ดิน198,019.37 ไร่2นิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นตั้งแต่ 49.01 ถึง 99.99% อันนี้ถือครองโฉนดที่ดินทั้งหมดรวม 59,077 ไร่โดย5จังหวัดที่ถือครองมากที่สุดคือชลบุรีนะ 1,031 ไร่ระยอง 13,309 ไร่กรุงเทพมหานคร 1,623 ไร่สมุทรปราการ 3,782 ไร่ฉะเชิงเทรา 6,180 ไร่รวม5จังหวัดเนี่ย 34,928 ไร่อันนี้คือตั้งแต่49ถึง 99.99% อันนี้ต่างชาติถือครองครับ
1: ค่ะพวกคำว่าถือครองนี่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่มีผิดกฎหมายคะ
0: ถ้าเป็นส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยเขาถือแค่ 49% อันนี้ก็หมายถึงว่าตามกฎหมายในที่ดินเหล่านั้นแต่ว่าจะมีนิติบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติที่คงจะได้รับอนุญาตพิเศษที่ถือได้เกินมากกว่า 49%
1: ที่เราอ่านไปทั้งหมดเนี่ยไม่ผิดกฎหมาย
0: ไม่ผิดกฎหมายอันนี้ก็คือว่าทั้งหมดเลยภาพรวมที่มีต่างชาติในรูปของนิติบุคคลที่มาถือแต่ต้องไปตรวจดูให้ลึกลงไปกว่านี้ว่า
1: เป็นนอมินีถือแทนหรือเปล่า
0: เป็นนอมินีหรือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยกับต่างชาติร่วมกันถือจริง
1: ๆค่ะไอ้ตรงนี้นี่แหละคือตัวเลขเนี่ยมาแบบต่างชาติถือเท่านี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นแล้วยังมีที่เป็นนอมินีอีกเท่าไหร
0: ่ทางกรมธุรกิจการค้าเขาขอดูเขามีแต่รายชื่อของนิติบุคคลเขาก็ต้องเอาชื่อนิติบุคคลนั้นไปถามกรมที่ดินและกรมที่ดินก็รายงานมาเขาก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วเขาก็จะไปสำรวจเขาก็จะลงไปตรวจสอบเชิงลึกอีกทีนึงเขาว่างั้น
1: ค่ะวันนี้นะคะนางอโลนาฟิชเชอร์คัมพูดอิสราเอลมีแผนค่ะว่าจะเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราคือคุณศิริศักดิ์ปูเกตแก้วโดยมีการหารือกันเรื่องปัญหาของชาวอยู่ในประเทศก่อนที่จะมีการชุมนุมที่หน้าสถานทูตในวันที่10กันยายนนี้ค่ะโดยที่นางอโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมีกำหนดเข้าพบกับคุณศิริศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศในเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ 9:30 ค่ะ

โดยก็มันเป็นเรื่องที่เขาท่านทูตอิสราเอลก็มักจะออกมาเคลื่อนไหวเวลาที่มันมีกระแสหนักๆนะที่ในศาลเช่นตอนช่วงที่มีการเปิดออกมาว่าปายเนี่ยถูกยึดครองโดยอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วมีการมีโบสถ์ยิวมีคนที่ได้สัญชาติไทยมาทำหน้าที่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นทูตอิสราเอลก็ออกมานะ

0: Times ก็รายงานว่าคนภูเก็ตเมื่อ11ชั่วโมงที่แล้วนะคะภูเก็ต Times รายงานว่าลุมต่อต้านเทศกาลของชาวยิวที่จะมีการรวมตัวกันประมาณ 2,000 คนจัดงานปีใหม่ในวันที่11ถึง13กันยายนนี้ค่ะโดยชาวบ้านเนี่ยจี้ถามภาครัฐและก็หน่วยงานว่าตรวจสอบใบอนุญาตกันหรือยังคนภูเก็ตคนป่าตองคนพื้นที่ได้อะไรคือเขาจะจัดเทศกาลชาวยิวไม่ใช่เฉพาะชาวยิวที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเขาก็จะมากันจากต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะคะที่จะมาสังสรรค์กันเขาก็ถามว่าล่ะมากันแบบนี้คนไทยได้อะไรเพราะว่าไม่ว่าจะจองที่พักเครื่องบินก็ของพวกเขาจองที่พักผ่านเว็บไซต์เสร็จสับใช้บริการเครือข่ายธุรกิจต่างๆเป็นของชาติตัวเองทั้งนั้นทั้งรถทั้งที่พักทั้งโรงแรมกินก็กินในเขาใช้คำว่าโคเซอร์ค่ะร้านอาหารบริการต่างๆของอิสราเอลทั้งนั้นหลังจากมีการประกาศชวนชาวยิวทั่วทุกสารทิศให้บินมาร่วมงานปีใหม่ร่วมบริจาคและร่วมในพิธีชำระล้างบาปที่ชาบัตในพื้นที่ป่าตองค่ะอันนี้คือภูเก็ตไทมส์ที่เป็นเว็บไซต์ Facebook ของที่เจาะลึกเรื่องข่าวของภูเก็ตประเด็นตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าออกมาต่อต้านคนยิวแล้วตั้งคำถามว่าได้อะไรประเด็นมันสำคัญคือที่เราบอกว่าเราไม่ได้อะไรเลยโรงแรมของเขาร้านอาหารของเขาที่พักรถของเขามันคือโดมินีถือแทนใช่ไหมนี่มันผิดตั้งแต่ต้นต่างหากล่ะที่กฎหมายปล่อยให้เขาเข้ามายึดธุรกิจไปหมดเลยอะค่ะ
1: จริงเขาก็เข้าไปที่ไหนก็เขาก็ทำลักษณะนี้หมดนะ
0: ทุกที
1: ่ในโลกทุกที่ในโลกเขาไปก็
0: จะ
1: เป็น
0: เขา
1: ก็เป็นชุมชนของเขาก็เราเป็นเมืองที่เปิดกว้างรับนักท่องเที่ยวเขาก็เข้ามาออกสะดวก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อะไรที่มีกฎระเบียบอยู่เขาก็สามารถที่จะข้ามไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เพราะเขารู้วิธีที่ต้องทำยังไงนี้ถ้าเราถึงว่าเราเป็นเมืองที่เปิดรับนักท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นการเข้าออกก็คงจะสะดวกแต่ว่าถ้าเราเคร่งครัดในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบอะไรต่างๆมามันก็คงจะไม่น่าจะเกิดเหตุจนกระทั่งกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เกิดขึ้นนะ
0: มาจนถึงจุดนี้มันหมายความว่าเราเนี่ย
1: ก็ปล่อยปละละเลยจะด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่
0: คือเขาซื้อได้หมดอะค่ะจนเขาสามารถสร้างชุมชนของเขาได้อย่างเข้มแข็งขนาดนี้คือเขาซื้อหมดแล้ว
1: อย่างผมดูอะไอ้ที่ฉะเชิงเทราที่บางคล้าเขาไปทำสุสานนั่นแหละแล้วก็พอมาถึงเขาจะขอต่อใบอนุญาตเป็นรอบที่สอง
0: อ่
1: ะพอไปถึงไปตรวจดูแล้วก็พบว่ามันไม่สามารถที่จะให้ท
0: ำสุสาน
1: ผมก็ถามว่าแล้วไอ้ทีแรกอะตอนที่เขามาขอแล้วคุณอนุญาตได้ยังไงใช่ไหมคือถ้าไม่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะอีกเรื่องหนึ่งมั้ง
0: ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รู้เลยนะคะสงสัยว่าทำอะไรมาพลาดอีกตรงที่จะเอาศพมาฝัง
1: แล้วไป
0: ที
1: ่บ้าน
0: แล้วมาเคาะประตูเรียกชาวบ้านข้างๆขอกุญแจเปิดสุสานหน่อยเพราะเข้าใจว่าบ้านหลังเนี้ยถูกจ้างให้เป็นคนถือกุญแจเฝ้าสุสานความมันเลยแตกก่อนหน้านั้นไม่รู้เลย
1: ครับ
0: ว่าข้างๆนั่นคือสุสาน
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วนี่ปรากฏว่าตรวจไปแล้วพบว่าใช้ฝังศพไปแล้ว4หลุมแล้วตรวจลงลึกไปอันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เขากลับดูแลให้สัมภาษณ์นะคุณอะไร
0: พลพี
1: บอกว่า1ศพเนี่ยถูกต้องเพราะอยู่ในช่วงที่อนุญาตให้เป็นสุสานแต่3ศพเนี่ยเอามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตได้หมดอายุแล้วต้องพักก่อน
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด9:16 ครับมาคุยกันต่อนะฮะครับคืออย่างเงี้ยมันสรุปรวมว่าเราก็มันก็มีอะไรที่มันหย่อนยานไม่บังคับใช้ย่อหย่อนไม่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็พอจะเข้มกันขึ้นมาเนี่ย
2: ก็ทางจะจับตรงไหน
1: ทางอิสราเอลเขาก็คงจะต้องมาปวยวายทางฝั่งกระทรวงการต่างประเทศนะว่าคุณต้องปฏิบัติให้เท่าเทียมให้เสมอภาคนะคือคนต่างชาติเขาก็มาขอตั้งสุสานนั้นเต็มไปหมดแต่อยู่ๆจะมาเอาเอ้าก็คุณพลพีก็บอกเลยบอกว่าเอาเพื่อความเป็นธรรมเดี๋ยวเราจะตรวจทุกสุสานทั้งสุสานยิวสุสานนู่นสุสานนี่เพราะว่าของบ้านเราเนี่ยคนต่างชาติที่ก็มีชุมชนกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายตายก็ต้องไปฝังไปเผาเขาก็จะมีไอ้สถานชาปนกิจเขาหรือสุสานของเขาอยู่แล้วแต่คราวนี้ถ้าสมมติเราบอกว่าไอ้สุสานยิวไม่ได้อ้าวแล้วสุสานอื่นน่ะมันก็จะเกิดการประท้วงขึ้นมาอะไรต่างๆนั้นเราก็ต้องเข้าใจ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ไปตั้งต้นใหม่ดีกว่าว่าคุณมาอยู่ประเทศไทยได้ไง
1: สุสานของ
2: อยู่จนตายนี่ไม่ธรรมดานะฮะ
1: สุสานของชาวยิวเนี่ยคนยิวเริ่มเสียชีวิตแล้วฝังในประเทศไทยเนี่ย2500ประมาณช่วง2532-33เป็นต้นมาตามประวัติเนี่ยเขาติดต่อกับพวกโปรเตสแตนต์พวกโบสถ์โปรเตสแตนต์ให้ไปฝังที่สุสานของโปรเตสแตนต์ที่เจริญกรุงผมเจริญกรุงอ่ะสุสานโปรเตสแตนต์นะแล้วต่อมาเนี่ยเขาไปเจรจาขอซื้อที่ติดกับสุสานโปรเตสแตนต์ได้มา2ไร่ก็ฝังคนอิสราเอลไปเกือบ40ร่างแล้วมันเต็มก็เลยเป็นที่มาที่ล่าสุดเขาก็ต้องไปหาที่สุสานเขาก็เอาที่มันสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพนะก็เลยไปได้ที่บางคล้าก็มีเจ้าของที่ขายให้เขาที่เจ้าของที่คนไทยก็รีบมาโวยวายแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้ว่าจะไปทำสุสานผมไม่เชื
2: ่อแต่ก็ไม่แน่นะครับพี่สุสานเพราะว่าคนซื้อที่ไม่ค่อยบอกตรงๆหรอกว่าจะไปทำอะไรบางทีก็ผมอยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดค
1: ือจะ
2: พูดสร้างอะไรที่มันทำให้ดูเหมือนกับว่าลดราคาให้หน่อยจะทำเป็นเรือนหอมันต้องก็ไม่ค่อยพูดความจริงนะพี่สารเวลาที่เขาซื้อที่กันอ่ะ
1: เห็นว่าซื้อไปหกประมาณ6-7ไร่นะที่บางคลา
2: ค่ะเพราะว่าบางทีบอกผมจะทำปั๊มน้ำมันอ้าวตายละทำปั๊มน้ำมันถ้างั้นก็โกงราคากันหน่อยสิแล้วไปผมจะทำแค่ทางออกเล็ก
1: ๆ
2: เกิดขึ้นได้ค่ะค่ะ
1: วันนี้
2: เขาก็
1: รวมตัวเป็นชุมชนกันมาช้านานแล้วล่ะไม่คงไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกครับ
2: แต่ว่าต้องดีว่าต้องดูตรงที่ว่ามาอยู่ประเทศไทยได้ยังไงมากกว่าแล้วได้วีซ่ากันยังไงได้สัญชาติกันยังไงนี่ยิ่งน่าทึ่งมากอยู่กันจริงจังขนาดนี้
1: อยู่จนเสียชีวิตจนฝังกันที่นี่เลยเนี่ยนะไม่ต้องไปทำทหารลงหลักปักฐาน
2: อยู่กันยังไงเดี๋ยวสงสัยตรงนี้มาก
1: ลงคือลงหลักปักฐานไม่กลับไปที่ดินแดนที่เป็นพันธสัญญาพระเจ้าแล้ว
2: ค่ะคือแน่นอนประเทศไทยทำธุรกิจทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคุณอยู่จริงคุณทำธุรกิจจริงทำตามกฎหมายเสียภาษีก็ไม่ว่าค่ะพี่อาจารย์แต่ดิฉันเข้าใจว่าอยู่แบบไหนมากกว่าและยิ่งพวกได้สัญชาติกันง่ายๆเลยยังสงสัยมากเรียนเห็นโค้ชเชกว่าจะได้นี่โอ้โหทำคุณงามความดีขนาดไหน
1: ผมเคยไปที่อิสราเอลแล้วก็ไปเยี่ยมแรงงานไทยนะมันมีอยู่แปลงมันมีอยู่อันหนึ่งเนี่ยแรงงานไทยประมาณสัก10กว่าคนเจ้าของเนี่ยแต่งตัวแบบไอ้นั่นเลยนะที่มีมวยผมเลย
2: อิสราเอลแท้มีปลอยผมตรงนี้
1: มีปลอยผมแล้วใส่มงใส่หมวกใส่เสื้อขาว กางเกงดำอะไรเงี้ยนะมาถึงทักทายเราเป็นภาษาไทยแบบคนไทยเลยนะ
2: ค่ะ
1: พูดสำเนียงแบบภาษาไทยเลยอ
2: ่
1: ะ
2: พูดอีสานก็ได้ค่ะ
1: แล้วก็พาไปศกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมคุณพูดภาษาไทย
2: พูดภาษาไทยได
1: ้ผมโตที่เมืองไทยคุณพ่อเนี่ยถูกว่าจ้างมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรให้กับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเกี่ยวกับเกษตรอะไรทุกอย่าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ต้องมาอยู่เนี่ยประมาณ20กว่าปีที่เมืองไทยผมเนี่ยมาโตเมืองไทยเกิดที่อิสราเอลแล้วก็มาตามกับพ่อแล้วก็แม่มาอยู่ที่เมืองไทยโตเรียนหนังสือเมืองไทยโตเมืองไทยพูดภาษาไทยแต่เป็นพวกออร์โธดอกซ์นะเป็นพวกที่แบบแต่งตัวแบบเคร่งครัดเป็นนักบวชเต็มที่เลยเนี่ยอย่างนี้ก็มีแล้วผมก็เชื่อว่ามาเฉยเผลอกลับมาก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองไทย
2: ค่ะ
1: นะ
2: วันนี้มีการประชุมรัฐสภานะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะนะคะคุณกรจาติกะวานิชก็สสของพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายน่าสนใจมากนะคะเสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายภาพรวมลง 10% ประมาณ3 แสนล้านค่ะเพราะภาษีเราไม่ใช่ค่ะเพราะงบประมาณเรามัน3.7 ล้านใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: 3.7 ล้านล้านย้ำว่าการเสนอตัดลดครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อตัดวงเงินใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะแต่เป็นการเปิดช่องให้คณะรัฐมนตรีนำเงินกลับมาจัดสรรใหม่ให้มันตรงกับโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประเทศคุณกรณ์บอกว่านโยบายเวลาที่แถลงต่อรัฐสภาเนี่ยก็แถลงไปแต่ทำยังไงมันไม่รู้ถามว่ารัฐบาลนโยบายในการทำจริงๆมันดูที่การจัดงบประมาณค่ะคุณพูดไปแต่คุณไม่ใส่เงินไม่ทำอะไรมันก็จบเพราะฉะนั้นมาดูว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยใส่ลงไปจริงหรือเปล่าตามนโยบายที่ว่าคุณกรก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่กับงบประมาณที่จัดดู3อย่างการศึกษาวันนี้มาตรฐานการศึกษาและปัญหานักศึกษาจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงเงินกู้กยศ.เพราะงบประมาณไม่เพียงพออันนี้ฉันขอนิดหนึ่งเถอะคุณกรกยศ.ไม่ใช่ใส่เงินไปทุกปีนะคะกยศ.เป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะให้กู้และคืนให้คนรุ่นต่อๆมากู้ต่อไม่ใช่จัดใส่งบประมาณไปให้ใช้แล้วก็ไม่ต้องคืนแบบนี้นะคะ2 สังคมสูงวัยปัจจุบันสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ยังต้องรอเบี้ยยังชีพตามที่พรรคการเมืองเคยให้สัญญาไว้อ๋อคือเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะที่ในศาลไม่ใช่600-700อย่างทุกวันนี
1: ้ครับ
2: 3หนี้ครัวเรือนเป็นตัวถ่วงการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่แท้จริงการแจกเงินไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้แต่ต้องใช้นวัตกรรมทางการเงินและวานิชธนากรมาช่วยปรับโครงสร้างหนี้4ประสิทธิภาพการผลิตค่ะโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ต้องแบกรับต้นทุนขาดการยกระดับการแปรรูปและการเข้าถึงตลาด5การปรับตัวทางเทคโนโลยีเสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนจากการตกเป็นทาสแพลตฟอร์มต่างชาติมาสู่การทาสแพลตฟอร์มทาง AI ในอนาคตอันใกล้ค่ะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยแล้วก็อีก200,000 ล้านนะฮะก็ไม่มีความชัดเจนเอาไปทำอะไรแล้วก็จบลงด้วยการซื้อพัสดุหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบเดิมๆแทนที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เราก็เคยได้ยินมานะคะแต่มันยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือเช่นสัดส่วนรายได้ของ GDP ของเราเนี่ยรายได้ต่อ GDP ของเรามันลดลงเรื่อยๆค่ะจาก10กว่าปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ 17%ตอนนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆเหลือแค่ 14% แล้วก็ทุก 1% คือ 200,000 ล้านนะคะ2ก็คือโครงสร้างภาษีรายได้ของรัฐบาล 99% มาจากภาษีคนทำงานและมนุษย์เงินเดือนค่ะพี่ไพศาลอันนี้หมายถึงภาษีอย่างเรานี่ใช่ไหมคะรายได้ส่วนบุคคล
1: เป็นส่วนใหญ่ครับเป็นที่จ่าย
2: ภาษีที่เก็บได้เป็นภาษีรายได้ส่วนบุคคลถึง 99% เหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นภาษีของคนทำงานและมนุษย์เงินเดือนเท่านั้นส่วน 1% จัดเก็บได้จากทรัพย์สินของมหาเศรษฐีหรือคนรวยที่ไม่ต้องทำงาน นะอันนั้นไอ้พวกภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรนั่นต่างหาก
1: ภาษีอันนี้ภาษีบุคคล
2: รายได้ส่วนบุคคล
1: ภาษีบุคคล
2: ค่ะแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าห่วงก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะ 2% ของ GDP ถือว่าเศรษฐกิจโตช้ารายได้ที่จะเก็บก็น้อยค่ะทำให้คนทำงานและชนชั้นกลางต้องกลายเป็นผู้แบกรับภาระหลักค่ะ
1: ครับ
2: นี่คุณกร
1: อันนี้คุณกรนี่อัดงบเท่าไหร่200,000เลย
2: 300,000เนี่ย
1: 300,000 เลยโอ้โห
2: เอามากองแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ควรจะทำ
1: คุณไหมสิริกัญญาเสนอหัน100,000 ล้าน
2: 100,000 ล้านเป็นงบกลางใช่ไหมคะหันงบกลาง
1: และน่าจะหลายๆส่วนรวมกัน100,000 ล้านแต่ว่าของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยงบกลาง 13,000 ล้านซึ่งเข้าใจว่าจะน่าจะเป็นความเห็นตรงกับทางคุณวัฒนยาบุญนาคคุณเดียเนี่ยก็เสนอหันงบกลาง 12,000 ล้านซึ่งจะเป็นงบที่งบกลางที่จะมาหนุนเรื่องของพลังงานการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งเหตุผลก็คือมันจะไปซ้ำซ้อนกับไอ้เงินกู้200,000 ล้านในเมื่อมีเงินกู้200,000 ล้านแล้วก็ขอตัดไอ้ 1.20,000 ล้านในงบกลางที่บอกว่าจะเอาไปใช้ในด้านนโยบายด้านพลังงานนี่ออกคุณวิสิทธิ์ก็เหมือนกันก็เสนอตัดงบกลาง 12,000 ล้านเนี่ยบอกซ้ำซ้อนเงินกู้พรก.เงินกู้ 400,000 ล้านครับ
2: ค่ะเอ๊ะวันนี้มีการพูดถึงการตั้งเงินเดือนอะไรตั้ง 400,000 บาทนะคะพี่ไพศาลเวลามีการตั้งคณะทำงานอะไรขึ้นมาแล้วตั้งเงินเดือนกันสูงๆขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาพูดถึงเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะ
1: ในการอภิปรายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะน่ากลัวมากเลยเรื่องพวกนี
1: ้
2: เงินเดือนเป็นเงินเดือนคณะที่ปรึกษาค่ะแต่วันนี้ที่สิงคโปร์นี่มีการกำลังจะพิจารณาเรื่องเงินเดือนนายกนะคะ
1: เขาจะเพิ่มหรือลดนะ
2: น่าจะต้องเพิ่มนะคะเพราะไม่ได้เพิ่มมานานแล้วเขาก็มาสะดุดกันตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยค่ะช่วงโควิดที่เขาก็ไม่กล้าที่จะเพิ่มขึ้นพอไม่เพิ่มขึ้นปุ๊บมันก็เลยค้างอยู่จริงๆทุกวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กับคณะรัฐมนตรีของเขามีเงินเดือนมากเป็นผู้บริหารที่มีเงินเดือนมากสุดในโลกนะพี่ไพศาลเงินเดือนของนายกปีหนึ่งอ่ะ50 กว่าล้านและบรรดารัฐมนตรีก็28 ล้านค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็
2: ระมัดระวังในการที่จะขอเพิ่ม
1: ก็งบประมาณเขาไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้รั่วไหลไปอีลุยชุยแชร
0: ์ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะฮะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับถึง2ทุ่มกันไปเลยวันนี้อยู่กับดีเจด้งและดีเจบอยครับผม
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องด้งอีกครั้งหนึ่งนะต้องบอกตัวคุณผู้ฟังทั่วประเทศก่อนว่าวันนี้ลางานพาคุณแม่ไปหาหมอเนาะ
2: ครับผม
3: ก็เลยไม่ได้เข้าไปจัดที่ห้องส่งนะครับ
2: นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็ส่งเสียงกันเข้ามาได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรองมาแน่นอนนะพี่นะ
3: ไปแน่นอนไปแน่นอน
2: กดดันกดดันเออนะ มาทักทายกันหน่อยแล้วกันนะครับช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้อ่านนะฮะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลรายงานตัวเข้ามาแล้วอยากให้พี่ด้งพี่บอยรายงานข่าวว่าพระฉันยาบ้าน่าจะดีกว่าเสพนะครับ
3: อ๋อได
2: ้ฉันเหรอพระฉันยาบ้าเหร
3: อ
2: พี่ศศิมาบอกเป็นพระไม่รู้จักปรงสังขารนะครับพี่พยาวจากพิจิตรมาแล้วนะครับพี่โจรามยองบอกแถวเรียบด่วนฝนไม่ตกนะฮะส่วนที่มหาสารคามนี่ฝนตกนะพี่นวพรบอกมาเออนะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนะคร
3: ับสวัสดีครับพี่นา
2: พี่ยายออสสามย่านด้วยนะฮะ
3: สวัสดีครับ
2: ครับพี่บุ้ยบอกว่าชอบบอยกับจามอนคุยกันฟังแต่วิทยุนะป้าเข้าไปดูไม่เป็นแต่ตอนนี้เข้าไปดูเป็นแล้วเพราะเรานี่นะเออฮะคือ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ป้า
3: ไ
2: ม่อยากเห็นเลยอยากเห็นเราก็เลยต้องฝึกดี
3: นะพรุ่งนี้จะไปตัวเป็นๆนั่งหน้าปัดหน้าไมค์ให้คุณป้าได้ดู
2: รอครับผมนะ
3: เดี๋ยวไปเซตผมแต่เช้าเลยพรุ่งนี
2: ้เออนะครับพรุ่งนี้คุณป้าต้องเข้ามาดูอีกนะ
3: ป้าแล้วพักมาด้วยนะ
2: นะครับป้าบวยป้าบวย
3: เออ
2: พี่นพนันท์พี่จรูนนะครับคุณเคนะครับพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปนะมาฟังข่าวกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: วันนี้มีเหยื่อโดนหลอกแล้วพี่เด็กนักศึกษาอีกแล้ว
3: โอ้
2: วันนี้800,000นะครับ
3: โอ้โห
2: ขอเงินพ่อเงินแม่ไปนะครับโดนหลอกไป800,000นะครับก็ทางด้านศูนย์ ACSC นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะฮะก็วันนี้ไปดำเนินการช่วยเหลือเหยื่อนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็ยังเนี่ยจะเป็นเด็กเจนนักศึกษาที่ตอนนี้ตกเป็นเป้าหลักๆเลยนะครับวันนี้เข้าไปช่วยน้องคนนี้อายุ19ปีนะครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชื่อดังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะเหมือนเดิมครับถูกแก๊ง call center หลอกให้ไปขังตัวเองแล้วก็บังคับข่มขู่นะครับให้ไปติดต่อผู้ปกครองกุเรื่องนะครับให้โอนเงินมา800,000 บาทไม่งั้นจะถูกดำเนินคดีนะครับนะก็หลอกนู่นหลอกนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่นะครับแผนการเดิมๆแต่ก็มีนักศึกษาหลงเชื่อเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเนาะที่ตำรวจย้ำเตือนกับพวกเราก็คือถ้าเกิดว่ามีใครโทรมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรก็ตามนะน้องๆกดทิ้งไปได้เลยครับ
3: ครับ
2: กดวางสายไปได้เลยแถมโทรกลับไปเนี่ยมันจะไม่ติดด้วยเบอร์พวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากดทิ้งไปตั้งแต่แรกก็ไม่เข้าไปสู่วังวนที่จะนำไปสู่การไปหลอกพ่อแม่ได้
3: คือตำรวจหรือว่าเจ้าที่รัฐหน่วยงานต่างๆเขาจะไม่โทรหาเราคุณฟังฮะ
2: ใช่
3: ยกเว้นโจรเท่านั้นแหละแล้วก็อ้างเหตุผลต่างๆนานา
2: ครับอีกวิธีก็คนเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะบอกว่าถ้าอยากได้เงินมาเจอกันดีกว่าเนาะอย่าให้พ่อให้แม่โอนไปเลยอะไรกินดีไหมมาเจอกันแล้วเดี๋ยวแม่ให้เพราะว่าเวลาโอนไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าลูกเราตกอยู่ในภาวะอะไรนะฮะ
3: ใช่ซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่ก็จะเลือกน้องนักศึกษามอเอกชนแล้วก็มาอยู่หอลำพังเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไห
2: ม
3: สมัยเรียนมัธยมก็อยู่บ้านกับพ่อกับแม่มีอะไรก็ปรึกษาพ่อแม่แต่พอแยกตัวออกมาอยู่มาใช้ชีวิตลำพังตามหอพักนักศึกษาหรือว่าหอพักเอกชนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหยื่อได้ง่ายมันขาดที่ปรึกษาไง
2: ใช่แล้วก็จิตวิทยาเดิมเลยครับอาศัยความกลัวยัดความกลัวให้เด็กก่อนพอเรากลัวแหละเด็กจะเชื่อฟังเพราะเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กแบบว่าพูดง่ายคือหัวอ่อน
3: พอเด็กเชื่อฟังก็จะหยิบยื่นโอกาสการช่วยเหลือเข้ามาให้ทำแบบนี้สิโอนเงินมาตรวจสอบสิไม่นั่นเดี๋ยวคืนนะนี
2: ่ถ้าไม่อยากเดิน
3: เริ่มเอ๊ะมันก็จะเอาประเด็นอื่นมาใส่หัวให้เด็ก คือคิดไม่ทันอ่ะบอเด็กเริ่มเอ๊ะจะมีคำถามมันก็จะพูดประเด็นอื่นแล้วก็เริ่มคือมีทั้งปอบทั้งขู่ในเวลาเดียวกัน
2: ใช่ใช่ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เออนะฮะไปดูเจ้าที่ประจำด่านตรวจไปเอ็กซเรย์ยาเสพติดเป็นตำรวจสภ.ห้วยไร่นะฮะที่จังหวัดแพร่เขาไปสกัดจับรถบรรทุกทะเบียน707902ราชบุรีมาจากราชบุรีนะขณะขับผ่านด่านตรวจซึ่งบรรทุกเข่งนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตะกร้าไม้ไผ่มาเต็มคันรถเลยกระบวนการยาเสพติดเนี่ยเจาะก้นเข่งไม้ไผ่เพื่อทำเป็นช่อง

0: ว่างแล้วก็ซุกยาบ้าเข้าไปแล้วก็นำเข่งเนี่ยมาสุมวางทับกันแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าที่ก็เลยเอาเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยสแกนตรวจค้นอย่างละเอียดก็พบว่ามียาบ้าบรรจุในกระสอบสีฟ้าจำนวน40กระสอบนับรวมเท่าไหร่รู้ไหมดง10ล้านเม็ดเนอะเยอะมากโอ้ก็เลยจับกลุ่มตัวนายทิตินันนะฮะอายุ38ปีคนขับก็อ้างว่ารับงานขนส่งผ่านกลุ่มไลน์นี่รับงานขนส่งอีกแล้วแต่อันนี้คนเข่งตัวเดินทางจากพะเยามีคนนำเข่งไม้ไผ่มาขึ้นรถที่อำเภอภูกามยาวแล้วก็นำไปส่งที่อำเภอสามชุกสุพรรณบุรีได้ค่าจ้าง 8,000 บาทอ้างว่าไม่ทราบว่าภายในนั้นมีการซุกซ่อนยาเสพติดมาด้วยโอ้นี่เหมือนจ้างหิ้วออกนอกประเทศเลยเนาะ แต่ที่เป็นจ้างขนส่งในประเทศเออพอแล้วรับงานจากกลุ่มไลน์คุณฟังต้องระวังนะ ไปรับกลุ่มติดสมห้าเดี๋ยวนี้ขบวนการยาเสพติดมันตัดตอนไงไม่ขนเองแล้วมาจ้างเนี่ยพวกกลุ่มประกาศหางานออนไลน์เนี่ยขนแทน
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะครับพาไปดูที่ชัยภูมิกันสักหน่อยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ภาคอีสานนี่ก็เจอฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมเลยนะครับฝนตก1ชั่วโมงนี่เมื่อสักครู่คุณผู้ฟังนะฮะแจ้งเราเข้ามาใช่ไหมว่าที่มหาสารคามใช่ไหมฝนก็ตกนะครับนะนี่ชัยภูมิเช่นเดียวกันครับแสดงว่าวันนี้ทางแถบภาคอีสานเนี่ยฝนหนักนะครับก็เขาบอกว่าช่วงประมาณ4โมงถึง5โมงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะตัวเมืองชัยภูมินะครับก็เขาบอกว่าในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่แห้งแล้งมานานนะฝนตกนี่ก็เลยได้ชุ่มฉ่ำกันละแต่ก็นะครับตามมาด้วยน้ำเริ่มท่วมขังนะครับเขาบอกว่าที่บริเวณนะถนน4ช่องจราจรนะหน้าที่ในตัวเมืองเนี่ยนะครับก็เกิดน้ำท่วมขังนะฮะรถนี่สัญจรไปมาลำบากเลยทีเดียวนะครับขณะที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองของชัยภูมินะครับก็น้ำท่วมประมาณ20เซนรถเล็กก็สัญจรด้วยความยากลำบากนะครับมีขยะเนี่ยตัวปัญหาเลยนะพี่บอตอนนี้หลายที่เนี่ยอ
0: ุดตันท่อใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ขยะมันไปอุดตันท่อนะฮะทำให้น้ำนี่ไม่ค่อยจะไหลนะครับแสดงว่าตอนนี้เหนือก็หนักนะที่เชียงรายแถบอีสานนี่ก็หลายจังหวัดนะครับกรมอุตุบอกว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะตก6วันต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยนับไปได้เลยนะครับ6วันต่อเนื่องนะฮะฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็โดยเฉพาะนี่แหละครับในพื้นที่อีสานตอนล่างนะฮะรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางนี่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่อีสานเนี่ยจะหนักเลยนะครับทางอีสานตอนล่างทั้งหมดนะครับอ่ะก็6วันข้างหน้านะครับมาใครออกไปไหนก็พกร่มกันหน่อยแล้วกันนะฮะช่วงนี้ฝนน่าจะตกหนักนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เอามาดูเรื่องของเสือกันหน่อยใครเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ในย่านนี้ต้องระวังนะฮะช่วงนี้ซึ่งวันนี้ทางคุณราชันบัวตรีนะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์3บ้านโป่งก็ได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณบอกว่าเจ้าที่ที่ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับกับป่าไม้เนี่ยตรงพื้นที่หมู่7ตำบลไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นคาบเกี่ยวแนวอุทยานแห่งชาติเอราวัณไปเจอรอยเท้าของเสือโคร่งสดใหม่เลยใหม่ๆเลยคุณผู้ฟังฮะเอามือจับเนี่ยได้อุ่นๆนะผมว่าวัดขนาดความกว้างได้13เซนติเมตรยาว13เซนติเมตรและขนาดอุ้งเท้ากว้าง 9.5 เซนติเมตรโอ้ด้งตัวโตนะ
1: โอ้ครับ
0: ถ้ามันตับปกนี่รับรองคุณผู้ฟังข้างหน้าหันแน่นอนเนื้อหลุดอ่ะจากการสำรวจรอบโดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเนี่ยเขาไปเจอร่องรอยของสัตว์ป่าคืออ๋อไม่เจอร่องรอยสัตว์ป่าอื่นๆเลยมันคงหนีเสือคุณผู้ฟังพอเสือมามันก็ได้กินก็ไปกันหมดนะครับจุดที่พบรอยเท้าดังกล่าวเนี่ยปกติเป็นเส้นทางหากินประจำของช้างป่าที่ออกนอกอุทยาน แล้วก็เป็นเส้นทางเข้าป่าเก็บหาของป่าของชาวบ้านที่บ้านทุ่งก้านย่างก็เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าเสือโคร่งตัวนี้น่าจะเดินสะกดรอยตามเส้นทางของช้างป่าเพื่อออกหาเหยื่อหรือว่าเรียกว่าสร้างอาณาเขตหากินใหม
1: ่
0: ก็ทางอุทยานก็เตือนนะบอกว่าให้เจ้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็กำชับให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ขั้นสูงสุดประสานกับชาวบ้านประเตือนชาวบ้านคือเรื่องของการสัญจรในเส้นทางนี้คือก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นโอ้ถ้าเป็นโรคจะไปไหมถ้าเจอเสือ
1: ไม่ไปนะครับพี่เขาต้องรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเจอมันไปที่อื่นหรือว่าจะจับมันได้หรือยังไงอ่ะ
0: โอ้โหถ้าเสือเจอโรคคุณฟังบอลไม่อยากจะคิดเลยว่าเสือยิ้มว่าหวานเนาะมีแต่นัว
1: ไอ้ปีนต้นไม้ก็ไม่ได้นะเสือขึ้นต้นไม้ได้นะ
0: ถ้าด้งไม่น่าจะขึ้นต้นไม้ได้พี่ว่าหงายท้องวิ่งหงายท้องก็ไปไม่เป็นแล้วตัวกาอ้าวพลิกตัวไม่ได้อ่ะ
1: หน้าที่หนีตายเนี่ยเขาว่าทำอะไรก็ได้นะ
0: โอ้ไม่ด้งจะพลิกตัวไม่ได้ไงเพราะแบบว่ามันอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่า
1: เอาเสือไหมนะ ที่บ้านอ่ะต๊อกแต๊กมันเห่าอะไรเสือมาแล้วมั้ง
0: ได้ยินด้วยเหรอ
1: เสือหรือเปล่าไปดูเลย
0: ไปเห็นเสือ
1: เอาเห่าไม่หยุดเลยทีนี้
0: โอ้ได้ย
2: ิน
0: อ
2: ี
0: กอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: แม่อยากจะบอกคุณรู้ฟังไปตะโกนไล่ต๊อกแต๊กให้หยุดเห่าก็เกรงใจเดี๋ยวเขาจะรู้ทั้งประเทศ
1: เออไม่เป็นไรต้องปล่อยเขาแม่ธรรมชาติเขาใช่ไหม
0: ดงดงเข้าใจแตกเลย
1: เข้าใจ
0: ดงทำอะไรก็เข้าใจหมดเลยอ่ะ
1: เข้าใจหมาเหรอแปลว่าอะไรเข้าใจหมาเออนี่ดีกว่าเตือนภัยดีกว่านะฮะที่บุรีรัมย์เนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับแก๊งไปหลอกผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่นะที่อยู่ตามบ้านตามลำพังใครยังไม่เฒ่าไม่แก่ไม่ต้องไปกังวลนะฮะแต่ถ้าท่านเริ่มกังวลแสดงว่าท่านเริ่มเฒ่าเริ่มแก
0: ่แต่ผมเริ่มหงอกก็ต้องระวังแล้วล่ะ
1: มีแก๊งมิจฉาชีพบอกว่าจะไปตามบ้านเลยนะขับกระบะไปตามบ้านบอกจะถ่ายรูปแล้วก็ใส่กรอบให
0: ้
1: 300บาทเป็นที่ระลึกเก็บไว้บางคนเขาก็คิดว่าโอกาสจะได้รูปเดี๋ยวนี้จะไปร้านอัดรูปอะไรมันก็ยากนะ
0: ถ่ายรูปครอบครัวอยู่หน้าพร้อมหน้าพร้อมตา
1: อะไรอย่างเงี้ยหรือตายายเราสองคนถ่ายเก็บไว้หน่อยไหมเก็บใส่กรอบรูปไว้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะหลงเชื่อยอมจ่ายให้ช่างภาพพวกนี้ในราคา300บาทแต่ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยคือเขาบอกว่าคนแก่นะคือถ้าภาพออกมาสวยตามที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยเขาจะ
0: ไม่เป็นปัญหา
1: ไม่เป็นปัญหาแต่เนี่ยออกมาเนี่ยภาษาเหนือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเหมือนกองจองกองจองคือเหมือนผีอ่ะเหมือนคนที่ผอมแห้งแรงน้อยหลังค่อมขาลอยบางรูปไม่ติดขาบางรูปไม่ติดหัวบางรูปมันถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนผีเขาว่างั้นน่ะนะครับแล้วก็จะมาเรียกเก็บเงินแก300คนแก่ก็บางคนเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวก็ยอมจ่ายไปเพราะว่าค่ากรอบค่าอะไรนะฮะแต่เขาบอกพวกนี้มันระบาดจริงๆคือเหมือนคนทำไม่เป็นน่ะเหมือนคนถ่ายรูปไม่เป็นแต่ว่าอยากจะได้เงินก็มาหาเงินด้วยวิธีนี้เมื่อก่อนอาจจะไปเล่ขอกฐินขอใส่ซองผ้าป่าขออะไรแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนรูปแบบมาในรูปของการถ่ายรูปให้แต่ส่วนใหญ่ถ่ายไม่เป็นนี่ฮะโดนกันหลายบ้านเลยนะฮะตอนนี้ที่ลำปลายมาศบุรีรัมย์เนี่ยคุณยาย70บอกค่อยสิเหมือนกองจองกองจองเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ผอมแห้งแรงน้อยหลังค่อมไม่สง่าเหมือนคนไม่ได้กินข้าวอ่ะแล้วบางคนก็บอกว่าได้รูปอย่างกับเป็นวิญญาณน่ะ
0: ที่ไปเนี่ยไปเรียนใหม่นะ
1: ก็อยากจะได้เงินเขาก็ต้องนะฝึกสักนิดนึงคือมันก็เป็นอาชีพที่บางคนเขาก็ยอมจ่ายจริงๆนะแต่ว่าขอให้คุณแบบถ่ายให้มันดีๆหน่อย
0: อาชีพนะมึงไปเอาภาพของที่ถ่ายไปเจนใหม่เขาได้นึกออกป่ะถ่ายปุ๊บก็ส่งเข้า AI ไปเจนภาพให้เขาใหม่สักแป๊บเดียวมันก็ได้ภาพที่สวยงามออกมาแล้ว
1: นั่นน่ะสิเนี่ย
0: โอ้จะฉากหลังคุณยายถ่ายข้างหลังบ้านเป็นแบบเป็นทุ่งทุ่งนาแห้งๆแต่ว่าเดี๋ยวขอเจนภาพด้านหลังเป็นทุ่งดอกบัวให้คุณยายหน่อยมันทำให้แล้ว AI เนี่ยก็ปรินท์ให้คุณยายแต่ก็สวยงามได้ตังค์แล้วน่ะ
1: ใช่เนี่ยนะก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นปัญหาเลยว่าฝากลูกฝากหลานเตือนว่าบางทีถ้าพวกนี้ดูแล้วไม่เป็นจริงก็อย่าไปยอมเสียอย่าไปยอมจ่ายให้เขา
0: อืม
3: หานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โซพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวโพลซ่า
2: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
3: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
4: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
3: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
4: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
3: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
5: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
10: หานครรอบทิศ
11: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
12: มหานครรอบทิศอันดับ5
13: ก่อนอันดับ5นิดนึงนะครับพี่จันเปงนะครับบอกว่ากำลังเข้ามาติดตามเรานะฮะ
14: ขอบคุณครับ
13: พี่ปูสั่งแล้วนะพี่บอยต๊อกแต๊กเงียบจะเงียบไหมเออนะครับ
14: ก็จะอยากให้เห็นบ้านเลยก็ต้องลุกไปเปิดประตูบ้านอีกปกติต๊อกแต๊กก็นอนห้องบอยคุณผู้ฟังถ้าบอยอยู่กรุงเทพนอนคอนโดเนี่ยแต๊กก็นอนในห้องบอยเป็นเจ้าของห้องแต่ถ้าบอยนอนบ้านอย่างเนี้ยมาจะกลางวันพาคุณแม่ไปหาหมอแล้วคืนนี้บอยค้างบ้านเนี่ยเขาก็นอนกับบอยตะกี้เขาก็ไปสะกิดประตูให้เขียดเขาจะขึ้นบ้าน
13: อ๋อเขาเรียกอุ้ยเก่งเนาะ
14: อุ้ยโด่งมันก็ไม่แพ้โด่งอ่ะ
13: เก่งกว่าด้วยเหรอ
14: มันเห่าได
13: ้เออครับพี่อ้อยบอกอยากให้อัปเดตข่าวผู้กองรับสมัครภรรยาเหรอพี่เหรอเออก็เก็ตวันแรกสมัครมา 3,000 คนไงพี่บอย
14: เออว่าเขาบอกว่าล่าสุดนี่โอ้โหหลั่งไหล
13: เหรอเจอยังเจอ
14: เกินข่าวแวบๆอยู่เดี๋ยวถ้าจังหวะเจอเดี๋ยวกว่าจะเล่าอยู่แต่ว่าตะกี้มันลั่นมือหายไป
13: ได้เดี๋ยวให้พี่บอยตามให้นะครับ
14: มาดูเรื่องนี้ก่อนครับวันนี้ทางตำรวจสน.ไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเขารับแจ้งจากโรงพยาบาลไซงามว่ามีผู้ชายเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บสาหัสจากเหตุจะเกิดในบ้านพักนะที่ตำบลพานทองแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็เลยเดินทางไปตรวจสอบทราบชื่อว่านายเดลินิวอันนี้ชื่อตามบัตรประชาชนนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ชื่อไม่ใช่จังสุพิมนะไม่ได้มุกนะก็ชื่อนายเดลินิวจริงๆฮะ
13: ครับผม
14: ชื่อตามบัตรประชาชนเลยอายุ54ปีมีตำแหน่งเป็นผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งด้วยนะครับสภาพมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวาจากนั้นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้ไปตรวจสอบบ้านพักที่เกิดเหตุภายในห้องนอนเนี่ยพบรอยคราบเลือดบนที่นอนมีปลอกกระสุนปืน1ปลอกแล้วก็อาวุธปืนพกสั้นเนี่ยตกอยู่ที่พื้นเจ้าที่ก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้จากการสอบสวนเนี่ยญาติบอกว่าก่อนเกิดเหตุผอ.เนี่ยเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนพร้อมกับภรรยาก็ไปปกตินะหลังอยู่ในโรงเรียนได้ประมาณสัก2ชั่วโมงก็มีการพูดคุยกับภรรยาก่อนที่ผอ.จะย้อนกลับมาที่บ้านตามลำพังก็กลับมารอบนี้ดูอาการค่อนข้างจะเคร่งเครียดจากนั้นเนี่ยคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดหมายถึงพ่อแม่ผอ.เนี่ยนะก็เลยเข้าไปดูก็พบว่าผอ.ซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสก็เลยประสานกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับว่านายเดลินิวหรือว่าผอ.เดลินิวเนี่ยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและเคยได้รับรางวัลครูรู้ชนคุณธรรมผู้รู้ชนคนคุณธรรมขออภัยฮะประเภทผู้บริหารสถานศึกษาด้วยนะโอ้แต่ว่าระยะหลังเนี่ย เหมือนกับมีภาวะเครียดแล้วก็ป่วยซึมเศร้าซึ่งครอบครัวก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมาตลอดไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้นในวันนี้โอ้นี่ฮะก็ภายหลังข่าวการเสียชีวิตของท่านผอ.ตรีนิวแพทย์ออกไปเนี่ยก็สร้างความโศกเศร้าให้กับบุคคลใกล้ชิดแล้วก็บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านเป็นผอ.อยู่อย่างมากหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าโด่งคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมชื่อเดลินิวมันซึ่งตรงกับหนังสือพิมพ์รายวันเดลินิวเลยญาติของผู้ตายเนี่ยบอกว่าชื่อเดลินิวเป็นชื่อที่บิดาเป็นผู้ตั้งให้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะเนื่องจากบิดาเป็นแฟนหนังสือพิมพ์เดลินิวตัวยงติดตามอ่านข่าวสารเป็นประจำทุกวันด้วยความชื่นชอบจึงนำชื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวมาตั้งเป็นชื่อลูกชายนี่ครับมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเดลินิวชื่อนี้จะจู่ๆตั้งขึ้นมาครับเพราะว่าคุณพ่อของผอ.เนี่ยชอบอ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวก็เลยตั้งชื่อลูกชายตามชื่อหนังสือพิมพ์เดลินิว
13: โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับผม
14: แล้วนี่ก็เสียดายเนาะคนคนหนึ่งที่ชื่อเหมือนธุรกิจที่เราทำอยู่ต้องมาเสียชีวิตไปโอ
13: ้ครับครับ
12: มหานครรอบทิศอันดับ4
14: โด่งเคยคิดไหมถ้าชื่นชอบอะไรเอาไปตั้งชื่อลูกคนที่สองที่สามมีไหม
13: หรอ
14: มีไหมมีไหม
13: ก็ถ้าเป็นแบบพวกสโมสรฟุตบอลชื่อแบบถ้าเป็นผู้ชายจะให้ชื่อน้องแมนยูอย่างเงี้ย
14: โอ้เคยคิดใช่ไหม
13: ใช่แต่ลูกสาวเขายอมป่ะ
14: ฮะ
13: ไม่รู้แม่เขายอมป่ะ
14: แล้วถ้าลูกสาวลูกสาว
13: ลูกสาวเหรอพี่ไม่เคยคิดแค่แบบอยากได้ชื่อทีมฟุตเอาชื่อพวกฟุตบอลไปตั้งเงี้ยเห็นหลานชื่อแอนฟิลอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วก็มีแมนยูไปจะแข่งกันอะไรอย่างเงี้ย
14: อ๋อเหรอก็เลยคิดที่อย่างนั้นลูกสาวก็เลยยังคิดไม่ออกใช่ไหม
13: ลูกสาวยังไม่เคยไม่ได้คิดว่าเราอะไรไปตั้งมีไหมมีไอเดียไหม
14: ก็เพนพันเนี่ย
13: ทำไมต้องเพนพัน
14: วอลเลย์บอลไง
13: อ๋อชื่อแบบพวกนักกีฬา
14: ปลื้มจิตเนี่ยดีไหมดีไหม
13: เขาเรียกว่าชื่อเมียอีกคนเมียถามทำไมเอาชื่อพวกนี้มาจากไหน
14: เป็นรุ่นพี่นะชื่อแบบนี้จะเป็นเกณฑ์พี่ๆหน่อยเนาะ
13: คือ
14: ว่ารุ่นเราเขาเดียวกับเราเนี่ยนะ
13: จริงจริงจริงคนนนทบุรีนะครับช่วยกันหน่อยนะเขาบอกว่ามีรางวัลให้ตั้ง 100,000 บาทใครเจอแมวของเจ้าของบ้านท่านนี้นะฮะน้องแมวหายออกจากบ้านไปชื่อว่าน้องฉางอันเป็นแมวพันธุ์สก็อตติชนะแล้วน้องเนี่ยป่วยอยู่ด้วยมีโรคประจำตัวหายออกจากหมู่บ้านคิวเฮาส์นะครับที่ถนนพระราม5บางกรวยนนทบุรีนะครับหายออกไปแบบไร้ร่องรอยอ่ะพี่เอ๊ะน้องแมวนี่ปกติแล้วถ้าเขาออกไปได้เขาจะกลับมาไหมเขาจะรู้เน
14: า
13: ะ
14: ก็ส่วนใหญ่จะกลับนะโด่งเขาไม่ไปไหนนะ
13: หมู่บ้านเขาจะรู้เนาะนี่เป็นหมู่บ้านแบบหมู่บ้านปิดด้วยนะฮะคิวเฮาส์อเวนิวแต่ปรากฏว่าครั้งนี้น้องเหมียวเนี่ยออกไปเนี่ยไม่กลับมาเลยพี
14: ่โอ้ทำไม
13: เขาบอกฉางอันเนี่ยเป็นแมวพันธุ์สก็อตติชอายุ2ปีสีเทาล้วนดวงตาสีเหลืองหายไปตั้งแต่13สิงหาน้องจะเหนื่อยง่ายนะครับต้องคอยป้อนยาอยู่ด้วยตอนนี้ก็ได้แต่เอาภาพไปติดตามเสาต่างๆนะใกล้ๆหมู่บ้านตอนนั้นเนี่ยตั้งรางวัลไว้ 50,000 บาทตอนนี้ขอเพิ่มเป็น 100,000 สำหรับใครที่แจ้งเบาะแสจนสามารถตามหาฉางอันกลับมาได้คือที่บ้านเนี่ยเขาจะเลี้ยง2ตัวอีกตัวก็ชื่อมู่หลานปรากฏว่าตอนนี้มู่หลานเนี่ยมันก็เหมือนซึมไปด้วยไม่ล่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามันรู้ว่าเพื่อนมันหายไปเนี่ยตอนนี้ที่บ้านมีแต่ความทุกข์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่แถวบางกรวยนะครับพบเห็นแมวสีเทาเป็นแมวสก็อตติชนะแล้วก็ดวงตาสีเหลืองนะครับก็ฝากไปหาตามเจ้าของให้หน่อย
14: เขาตั้งรางวัลเท่าไหร่นะ
13: 100,000 พี
14: ่งั้นเราลางานแน่พรุ่งนี
13: ้หายไปได้13สิงหา
14: ต้องทำงานต้อง3เดือนนะ
13: จริง
14: เราไปตามหาแม่ดีกว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เจอใน24ชั่วโมงเรานี่ทำงานหยุดลางพักร้อนไปเลย3เดือน
13: ไปตามหากันเถอะจะได้ช่วยพี่เขาด้วยเปล่าเงินนะ เอาขอให้เจอครับผม
12: มหานครรอบทิศอันดับ3
14: วันนี้ท่านพลตำรวจตรีณพันธุ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬา
0: แห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมศึกซีเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะฮะระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม69ภายใต้การสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติว่าทีมระยะสั้นทั้งชายและหญิงเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากการเก็บตัวและแข่งขันที่กรุงปรากประเทศเช็กเป็นเวลา1เดือนเต็มก่อนกลับมาซ้อมที่ไทยช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งขณะนี้นักกีฬาทุกคนก็มีความพร้อมเต็มที่โดยมีลุ้นจากทีมกีฬาระยะสั้น1เหรียญทองเป็นอย่างน้อยจากบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยที่ทำลายกำแพง10วินาทีในระยะเวลาในระยะ100เมตรชายส่วนคู่แข่งสำคัญคือจีนกับญี่ปุ่นนะฮะท่านนภัทรว่าอย่างนั้นก็เอาใจช่วยนะอีกไม่กี่วันแล้วนี่ก็จะแข่งขันแล้วนะเดือนนี้แล้วล่ะ19กันยาใช่ไหม
13: นะฮะอ่ะปิดท้ายสั้นๆนิดเดียวเรื่องของผู้หมวดตำรวจตอนนี้มีคนสมัคร 8,300 รายแล้วนะพี่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเหมือนมาฝึกงานเลยนะบินมาจากเชียงใหม่มาทำงานบ้านให้ก่อนเลยชอบไม่ชอบเดี๋ยวให้ท่านว่ากันอีกทีแล้วก็บินกลับโอ
0: ้มาให้ดูตัวเนาะเหมือนมาดูตัวแล้วนะ
13: เหมือนดูตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตกันเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไปแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
10: มหานครโรคทิพย
11: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
16: ท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
16: มองหาย
18: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
19: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
11: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูจะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีเริ่มนำไปใช้จริงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570
19: จบข่าวในพระราชสำนัก
11: สนับสนุนข่าวโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
20: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
21: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: โดนครับซื้อครับ
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
17: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
21: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
22: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
23: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
21: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ขออนุญาตรายงานตัวนะครับหนุ่มน้ำมนต์จ้าวันนี้สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับหนุ่ยไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งละโหเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับมีธุระเร่งด่วนนะฮะเลยไม่ได้มานะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็แก้ตัวใหม่ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยใครที่กดแชร์เรียบร้อยแล้วนะฮะขอให้รวยขอให้รวยนะครับโอ้ทักทายทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับก็ เดี๋ยวช่วงนี้ทักทายกันหน่อยนะทางไลฟ์สดนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่แต่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แต่สวัสดีพี่แต่ด้วยนะครับแล้วก็พี่ลัสนี่ดีจ้าน้องบอสนี่เลยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าพี่พัทสวัสดีครับสวัสดีพี่นิรมัยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับบอสนี่เลยคุณบิ๊กสวัสดีจ้าเฮ้ยผมอ่านชื่อถูกป่ะเนี่ยไบค์ขอโทษนะฮะสวัสดีครับไบค์สวัสดีครับผมโอสุดหล่อของเรานั่นเองนะครับวันนี้วันเกิดนะครับอ๋อวันนี้วันเกิดไบค์หรอจริงป่ะเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้หล่อๆเลยนะฮะหล่อๆรวยๆเลยนะครับนะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับแล้วก็ทักทายน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะจ๊ะน้องแชมป์สวัสดีจ้าพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับผู้ใดอีกเนาะผู้ใดอีกเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายก่อนเนาะทางไลน์นะครับพี่จันเพ็ญมาแล้วสวัสดีพี่จันเพ็ญนะครับผมสวัสดีครับน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนนะครับวันนี้ได้ฟังเพลงก็เพราะแน่นอนครับพี่นุริ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สันติสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่สันติบอกว่าขอเพลงรักนี้มีกรรมโอเคนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะกินต้มมาม่าไวๆนี่แน่นอนอยู่แล้วอร่อยอร่อยนะพี่นุริงสวัสดีครับผมแล้วก็รวมไปถึงพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องก่อนมื้อนี้นะฮะบรรยากาศก็ดีด้วยนะฝนไม่ตกนะครับพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่ออยมาแล้วพี่ออยไม่เจอนานเลยนะพี่ออยเนี่ยทักทายพี่ออยด้วยนะครับสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงหน้าใหม่ก็ได้นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะฮะขอเพลงได้ครับวันนี้ดีเจใจดีถ้าเวลาเหลือนี่จะเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะครับที่พี่ๆ FC ขอกันเข้ามานะฮะสวัสดีพี่อุ๊ยแม่นอมมาแล้วสวัสดีแม่นอมด้วยครับแม่นอมสวัสดีครับสวัสดีแม่นอมด้วยนะจ๊ะทักทายกันหน่อยช่วงนี้ก็เรียกบิ๊กบิ๊กไบค์ก็ได้นี่อ๋อโอเคสุขสันต์วันเกิดวันนี้วันเกิดของไบค์ด้วยนะรอฮะรอร่ำรวยนะพี่สนองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็จบไปแล้วเนาะในช่วงฮิตมาราธอนนะครับ3เพลงเลยนะครับผลงานเพลงแรกที่จบไปก็เต้ยสังลานะของทีเล็กนั่นเองครับโอ้โหมาแรงด้วยเพลงนี้แล้วก็ผลงานเพลงจากพี่เบิ้ลปทุมราชนะครับคนต้นทางนั่นเองครับเสียเปียกไปไหนเนี่ย ไม่เจอเสียเปียกเลยนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดนะฮะที่จบไปอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒินะฮะโอ้โหมาแรงทั้ง3เพลงกันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามานะครับพร้อมพูดคุยกันในรายการนะขอเพลงได้ครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะแฮปปี้เบอร์เดย์ครับนี่เป็นไงขออวยพรเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับอย่าลืมนะจ๊ะช่วงหน้ารอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: เอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณโพซ่าลันซ่าลองไรโกพัดแกะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงหนึ่งนะของพี่พิมดาก็แล้วกันนะครับสงสัย FC เยอะเลยนะของพี่พิมของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากหนุ่มหน้ามนกันเลยครับพิเศษให้ทุกคนจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลขออภัยถูกแล้วฮะสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะขอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสครับ
1: โอ้โหสวัสดีพี่แก้วด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: พี่แก้วโทรเข้ามาจากพิษณุโลกใช่ไหมจ๊ะ
2: พิษณุโลกครับ
1: อ๋อตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่แก้วสบายดีนะ
2: ตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ครับ
1: ฝนตกแรงไหมครับพี่ที่พิษณุโลกครับ
2: ก็ทำแต่ก็ไม่ถือว่าแรงมากคร
1: ับอ๋ออันนี้คือตกนานยังครับพี่หรือว่า
2: สิบกว่านาทีได้แล้วครับ
1: อ๋อก็คือแบบวันนี้เพิ่งตกปกติก็สองสามวันที่ผ่านมาไม่ตกใช่ไหมหรือว่า
2: สามวันมาไม่ค่อยตกครับ
1: ไม่ค่อยตกนะครับวันนี้พี่แก้วโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้
2: วาวอนของคุณเมย์ทิชาครับ
1: วาวอนของพี่เมย์ทิชานะครับเพลงนี
2: ้ครับ
1: พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ให้แฟนคลับ FM 95ทุกคนครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
2: ขออะไรนิดนึงนะครับ
1: ครับผม
2: สำหรับใครที่เล่น TikTok นะครับคือพอดีผมอยากไลฟ์สดให้ช่วยกดติดตาม TikTok ผมหน่อยนะครับแฟนๆขึ้น95ครับ
1: อ๋อได้เลยฮะเดี๋ยวยังไง
2: TikTok ผมชื่อแก้ววัดโบสถ์นะครับกดติดตามได้เลยครับ
1: ได้
2: พอดีอยากไลฟ์สดน้องพิษน้องบอสแล้วตอนเนี้ยคนตามพี่มันไม่ถึง50คนขอแค่50คนตามพอแล้วครับแต่จะไลฟ์สดเล่นดนตรีโชว์ให้ฟังครับ
1: โอ้ได้เลยครับ
2: ไปติดตามได้เลยแก้ววัดโบสถ์ครับ
1: โอเคได้เลยครับพี่ยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมน
2: ต์เดี๋ยวให้ตัวสะกดเนาะ
1: ได้ครับ
2: แก้วก็สระแอกอไก่ไม่โทแหวนวัดโบสถ์ก็วอไม่หันอากาศดอเด็กโบสถ์ก็สระโอบอใบไม้สอเสือทอถุงกะลันครับไม่ต้องวักนะครับ
1: แก้ว
2: โบสถ์ปุ๊บเข้าไปได้เลยครับ
1: ได้
2: พอด
1: ี
2: อยากไลฟ์สดเนาะน้องบอสแล้วพี่อ่ะมันไม่มีคนติดตามถึง50เขาไม่ให้ไลฟ์ไง
1: อ๋อต้อง50คนเนาะใช่
2: ข
1: ึ้
2: นไปครับ
1: ได้
2: ขอฝากด้วยนะคร
1: ับ ได้เลย
2: ขอฝากด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับผมขอบคุณพี่แก้วมากๆนะครับ
2: ครับ
1: ผมสว
2: ั
1: สดีครับเอาละฮะสายหน้าใหม่นะครับผมจากพี่แก้วพิษณุโลกครับขอเพลงเข้ามานะครับหน้าใหม่วอวอนของพี่เมธิชานั่นเองครับหรือว่านักจัดรายการของเรานั่นเองนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับอย่างที่พี่แก้วได้บอกนะฮะทุกคนนะอยากมาฝากติดตามพี่แก้วด้วยนะทาง TikTok พอดีพี่เขาอยากไลฟ์สดต้อง50คนขึ้นไปนะครับยังไงฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะฮะสำหรับแก้ววัดโบสถ์นั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงวอลวอนจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ชักกิมตกต่อ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงจั๊กกิ้มกับตั๊กโตนั่นเองฮะโอ้โหผลงานเพลงนี้เพราะมากนะต้องบอกว่าในยุคนั้นนี่ก็แบบโอ้โหดังเปี้ยงป้างเลยนะผลงานเพลงนี้เต้นกันแบบสนุกมากเลยนะทักทายทุกท่านด้วยนะครับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนิดนึงนะครับผมพี่นิรมัยบอกว่าเข้าไปกดติดตามคุณแก้วแล้วค่ะนี่สวัสดีครับพี่นางหนูวันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดโอ้โหผมเปิดเพลงนี้ไปแล้วฮะอาจจะมาช้าไปนิดนึงนะแต่ก็โหยไม่เป็นไรไม่รอบหน้าอาจจะเดี๋ยวเปิดให้อีกรอบนะรอบหน้าโอเคพี่ลำพึงสวัสดีครับผมขอบคุณพี่ลำพึงด้วยนะครับพี่ออยนอนเร็วจังเลยอ่ะพี่ออยทำไมไปนอนเร็วจังแล้วก็รออยู่เพิ่งจะถึงบ้านแง่ๆนี่ตอนนี้จังหวัดไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้มีไหมเอ่ยมีบ่อนอบ้านใดฝนตกแน่นอทางใดฝนตกแน่นอครับพี่น้องสวัสดีเสียเปียกด้วยนะครับเสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะมาช้ามากเสียอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคนต้นทางไปแล้วเสียโอ้เสียมาช่วงท้ายๆพอดีอ่ะทำไงดีอ่ะเสียครับผมเปิดไปแล้วอ่ะเอ้ยทุกครั้งเลยเสียเปี๊ยกนี่มาไม่ทันตลอดเลยนะผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดตีสามให้ฟังเพลงของหนุ่มหน้าบนก็แล้วกันนะครับสวัสดีพี่ปตพ.ด้วยนะครับผมทักทายน้องชายบอส V6 อ่ะนามสกุลเก่าผมเลยนะตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเป็นบอสธีรพงศ์นะฮะเป็นบอสธีรพงศ์เฉยๆนะฮะยังไงฝากค่ายน้องใหม่ด้วยนะฮะบุญเพิ่มเรคคอร์ดนะครับค่ายตัวเองนะครับค่ายตัวเองแล้วก็เป็น CEO เองด้วยฮะฝากด้วยนะครับเมืองศรีสะเกษจ้าตกใช่ไหมตอนนี้ต้องอยากจะประชาสัมพันธ์กับพี่ๆทุกคนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันกลับมาอีกแล้วนะฮะสำหรับโควิดนะฮะโหน่ากลัวมากเลยนะมันมาอีกแล้วนะครับทุกคนครับพี่ๆที่จะไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทำธุระยังไงก็ใส่แมสกันด้วยนะครับต้องใส่แมสกันด้วยนะฮะเพราะว่ามันกลับมาอีกแล้วโควิดเนี่ยมันไม่หายไปไหนเลยแล้วที่สำคัญครับยิ่งฝนตกแบบนี้ฮะโอ้โหมันพาโรคมาด้วยนะจริงๆอ่ะผมเวลาผมไปไหนผมก็ใส่แมสแต่ว่าตอนนี้ผมเอาแมสไว้ในรถเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นหวัดละต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งช่วงเนี้ยอากาศมันเปลี่ยนบ่อยพร้อมที่จะเป็นหวัดตลอดเวลายิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้แบบผมนี่โอ้โหผมบอกเลยคือเหมือนเป็นคนที่มีสัญชาตญาณน่ะจริงๆนะอันนี้ผมพูดเลยคือลองสังเกตตัวเองดูนะฮะคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศง่ายๆอ่ะวันไหนที่แบบรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบเอ๊ะทำไมจามแล้วก็เป็นหวัดนิดนิดอ่ะวันนั้นอ่ะฝนตกแน่นอนอันนี้ผมกล้าการันตีเลยผมเคยจับสังเกตขอไปครับจับสังเกตหลายรอบแล้วผมเป็นแบบนี้ตลอดเลยวันไหนที่รู้สึกว่าแบบตัวเองเป็นหวัดอ่ะวันนี้ฝนต้องตกจริงๆแล้วมันก็ตกจริงๆด้วยมันเหมือนเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะเหมือนร่างกายเรามันรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างอะไรนี่แหละจริงครับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยหรือว่าแบบหลายคนอาจจะเป็นภูมิแพ้โดยที่ว่าแบบไม่ต้องฝนตกก็ได้ยังไงอ่ะเหมือนอากาศเปลี่ยนอ่ะอย่างสมมติว่าเราอยู่ในบ้านปกติแล้วโอเคอากาศก็ปกติแต่พอเดินออกไปข้างนอกหรือเจอแบบแดดร้อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับคนที่เป็นภูมิแพ้มันจะมีอะไรสักอย่างนึงบางคนแพ้อากาศบางคนก็แบบมีแบบผื่นขึ้นตามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนี่ไงพี่แต่บอกว่าต้องดูแลสุขภาพกันด้วยใช่แล้วฮะนี่ไงกินฟ้าทลายโจรดักเลยล่ะอย่าว่าอย่างสั้นอย่างสี่นะพี่รัตผมบอกก่อนช่วงนึงอ่ะนั่นแหละก็ไปร้ายเตือนเพื่อนครับก็เหมือนเดิมนะมันก็ยังแบบร่างกายมันก็ยังปรับสภาพไม่ได้นะฮะคือมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็ยังงงอยู่นะฮะทั้งไข้หวัดใหญ่ก็เป็นมาละผมเป็นมาละโอ้น่ากลัวผมบอกเลยจริงๆไข้หวัดใหญ่นี่แบบไม่ธรรมดาเลยนะฮะโอ้โห40 องศาครับผมนี่เป็นมาละน่ากลัวมาก ควิดยังไม่ขนาดนี้นะแต่ไข้หวัดใหญ่นี้แบบก็น่ากลัวเหมือนกันจริงๆมันก็น่ากลัวทั้งสองอย่างแล้วก็เป็นมาทั้งสองอย่างแล้วแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอาการโควิดนี่คือจะเป็นลักษณะเหมือนแบบไข้สูงไข้สูงแต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบหลายวันอาจจะเป็นสักวันนึงอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ไข้หวัดใหญ่นี่ผมบอกเลยนะฮะอย่าเป็นดีที่สุดนะครับห้ามเป็นเลยไข้หวัดใหญ่นี่ผมเป็นมาแล้วโอ้โหผมไข้สูงมา3วันน่ะทรมานมากทำงานก็ไม่ได้นะฮะเสียงก็ไม่มีเจ็บแบบเจ็บคอด้วยเหมือนแบบคือมันลุกไปไหนไม่ได้อ่ะคือมันหนักมากฮะอย่าเป็นดีที่สุดฮะเราต้องหนีจากโรคนี้ให้ได้อย่าไปเป็นเชื่อผมครับอันตรายมากยิ่งคนที่แบบภูมิต้านทานที่แบบไม่แข็งแรงอ่ะโหนี่ต้องระวังมากๆเลยครับมันน่ากลัวจริงๆจริงๆอ่ะต้องใส่แมสด้วยเวลาออกไปไหนอ่ะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แบบดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะดูแลได้ฮะใช่ไหมพี่ยังไงพี่เขาบอกว่าใช่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะฟ้ามืดๆนี่เดี๋ยวจามแล้วเดี๋ยวใช่เลยพี่ฟ้ามืดไม้จามมาแล้วนะฮะสำหรับคนแพ้อากาศยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้20:45นะฮะยังไงก็อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับฟังเพลงเพาะๆกันจนถึง4 ทุ่มนั่นเองนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บกุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม 20:50 นนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ๆ FC ที่รับชมรับฟังอยู่นะครับสำหรับพี่ๆนะฮะที่รู้สึกว่าทำงานทุกวันฮะแต่ทำไมหาเงินแล้วมันไม่พอนะเคยคิดไหมทำไมแบบทำงานทุกวันแต่ก็ยังหาเงินไม่พอนะฮะรายได้ที่หามาได้ก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือเลยนะฮะถ้าพี่ๆคนไหนครับที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้ฮะออมสินเขาอยากช่วยจ้ะเปลี่ยนหนี้หลายทางและจัดการให้ง่ายขึ้นนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวครับลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายนะครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทเป็นไงล่ะอึ้งมาล่ะ 200,000 นะครับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟลตเรทด้วยนะฮะหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันฮะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดโอ้โหได้ยินคำว่า60งวดนี่ผมก็สนใจแล้วนะทุกคนเพราะว่าหลายคนอาจจะมีหนี้หลายทางอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะรวมยอดไว้ที่เดียวที่นี่เลยฮะออมสินเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจฮะสามารถสมัครเลยฮะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะใครที่มีแบบหนี้จุกจิกหนี้นู่นหนี้นั่นหนี้นี่หนี้นู่นนู่นก็สามารถสำหรับสินเชื่อตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะลดภาระหนี้จุกจิกจุกจิกเล็กๆน้อยๆอยากจะรวมกันต้องบอกเลยว่าสินเชื่อตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะฮะสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งหลับนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วอย่าเพิ่งหลับนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้อยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสายหน้าไมค์ก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้านะครับโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4พานะครับให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาและพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับชั่วโมงที่2อะไรครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันหน่อยในช่วงนี้ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: กัมพูชาเป็นอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารแบ่งเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารหนึ่งในไฮไลท์ที่ฐานพาสื่อมวลชนไปดูคือโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์ซึ่งเชื่อว่าไว้ใช้รักษาชาวจีนระดับหัวหน้าที่เกิดอาการเจ็บป่วยภายในตัวอาคารมีห้องผ่าตัด1ห้องซึ่งมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าห้องผ่าตัดแห่งนี้อาจเป็นห้องนำไว้ผ่าตัดอวัยวะของสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้และถูกซ้อมทรมานใกล้เสียชีวิตนำไปขายเพื่อหารายได้ต่อนอกจากนี้ยังพาไปดูสถานที่จำลองสถานีตำรวจที่ใช้หลอกลวงซึ่งมีหลายประเทศซึ่งภายในห้องมีทั้งสคริปต์ใช้ในการพูดหลอกลวงเรื่องแต่งกายตำรวจต่างประเทศฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้มีความคล้ายสถานที่จริงมากที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่8กันยายนนี้จะครบ9เดือนที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไปภายนอกสภาพอาคารได้รับความเสียหายจากการโจมตีทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากบางอาคารมีน้ำท่วมขังข้าวของเครื่องใช้แตกหักและอาหารขึ้นราวัชรพลเผยผลการตรวจฐานเจ้าป่าแคมป์อยู่ในเขตสปก.ย้ำไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้รับการจัดสรรนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยยื่นเรื่องต่อสปก.และปปช.ให้ตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์เนื้อที่7ไร่ในพื้นที่หมู่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีการพาดพิงถึงข้าราชการระดับปลัดกระทรวงศึกษาที่การและบุตรสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูว่าได้รับการรายงานเบื้องต้นจากนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสปก.แล้วพร้อมสั่งการเร่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์อย่างละเอียดโดยย้ำชัดว่าต้องยึดตามกฎหมายระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกรและคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเท่านั้นด้านสปก.รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าดงใหญ่โซนอีตามพระราชกฤษฎีกาพ.ศ. 2521ไม่เคยมีการสำรวจรังวัดจัดสรรที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนพบผู้ปรากฏตามข่าวถือครองมาตั้งแต่ปี2553ปลูกบ้านไม้ผลและเลี้ยงปลาก่อนสละการถือครองให้บุตรสาวดูแลต่อมา6สิงหาคมมีบุคคลอื่นยื่นขอรับการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวต่อสปก.ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอและความเชื่อมโยงกับผู้ปรากฏตามข่าวหากพบว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมายจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างแน่นอนขณะที่นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีถูกพาดพิงว่าตนซื้อต่อมาจากเพื่อนที่ครอบครองพื้นที่อยู่เป็นที่ดินหัวไร่ปลายนาไม่มีเอกสารสิทธิ์ยืนยันไม่ได้บุกรุกที่หรือยึดที่ดินสปก.โดยมีเพียงพ.บ.ท. 5ซึ่งเป็นหลักฐานการชำระภาษีให้ท้องถิ่นมีการชำระทุกปียืนยันว่าสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เป็นบ้านพักไม่ใช่รีสอร์ทและเห็นว่าการนำเสนอว่าเป็นการบุกรุกที่ดินสปก.เพื่อสร้างรีสอร์ทไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: าอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
2: ไอยาร
3: านี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน่ะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพธิ์ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:08 นครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับเอาละตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีกันหน่อยในช่วงนี้ครับโรสสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องบอส
2: สวัสดีครับพี่พินใช่ไหมจ๊
3: ะ
2: พี่พินโทรมาจากที่ไหนครับอันนี
3: ้ลพบุรีค่ะ
2: ลพบุรีอยู่อำเภออะไรครับผม
3: อำเภอมันมีค
2: ่
3: ะ
2: ฝนตกไหมครับตอนนี้พี่พินครับ
3: ไม่ตกค่ะ
2: ก็คือไม่มีฝนเลยใช่ไหมครับวันนี้ฮะ
3: เมื่อวานมีค่ะแต่วันนี้ไม่มี
2: เมื่อวานมีพี่พินผมคุยกับพี่พินน่าจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะ
3: สองครั้งค
2: ่
3: ะ
2: สองครั้งโอ้ผมขอโทษผมจำสองครั้งนะฮะเอ้ยรอบที่แล้วพี่พินโทรเข้ามาขอเพลงอะไรนะอืม
3: เพลงนั้นเคยขอเพลงดอกกระเจียวบาน
2: อ๋อจำได้แล้วผมจำได้แล้วจำได้แล้ววันนี้โทรเข้ามาครับพี่พินขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
3: ้หม้อหุงข้าวค่ะ
2: หม้อหุงข้าวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
3: มอบให้ลูกทุ่ง95มหานครทุกคนค
2: ่
3: ะ
2: มอบให้ดีเจด้วยใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับพี่พินก่อนวางสายผมรบกวนพี่พินพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
3: ค่ะสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับผมพี่พินจากลพบุรีครับสายน้ำใหม่ของเรานะโทรเข้ามาขอเพลงมอหุงข้าวนะครับพิเศษให้ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับในช่วงนี้ครับพาเลทเพลงฮิตต้องบอกว่าช่วงนี้มีเพลงพอๆมากครับที่ผมจะมอบพิเศษให้ทุกคนด้วยแล้วก็พี่พินจากสายน้ำใหม่ของเราด้วยนะครับในช่วงนี้ครับเดี๋ยวฟังเพลงพอๆกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพี่เก่งทัชยะนะครับหัวใจนนทกนั่นเองครับผมสังกัด Wildline Music ครับผมคำน้องทำขออภัยครับคำร้องทำนองครับเจนจิราเชียงเอกครับเรียบเรียงก็เจนจิราเชียงเอกนั่นเองครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเพราะมากเพลงนี้โอ้โหนี่แบบเป็นตัวตนสุดๆเลยนะเพลงนี้นะหัวใจนนทกนะฮะยังไงฝากไปด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงใหม่จากพี่เก่งทัชยะนั่นเองครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

แล้วครับผม21:41นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะเหมือนเดิมนะยังไม่ไปไหนนะครับพี่ๆหลับกันหรือยังเนี่ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมสวัสดีครับพี่วรรณาสวัสดีครับสวัสดีพี่วรรณาด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีครับดีเจบอสขอเพลงใครเคยคนที่ใช่ของเธอจบไปแล้วนะครับล่าสุดเลยพี่อรุณแซวบอกว่าทำสีหน้าขาวพองเลยเอ้าแสดงว่าที่ผ่านมาหน้าผมดำใช่ไหม โอ้เศร้าจังเลยสวัสดีพี่จรัญด้วยนะครับผมพี่จรัญนะฮะขออภัยนะฮะสวัสดีพี่จรัญด้วยครับแล้วก็พี่สุวิมลนะฮะขอบคุณมากๆเลยเนี่ยขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็อยู่กันยาวๆครับวันนี้4 ทุ่มเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาบ้างเพลงไหนที่ผมอาจจะยังไม่ได้เปิดไปหรือว่าเปิดไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะซ้ำอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ๆแบบมาช่วงท้ายชั่วโมงก็อาจจะมาไม่ทัน

ที่ผมเปิดไปนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก็เปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดแชร์นะฮะฝากติดตามด้วยเนาะหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอยู่วันยาวๆเลยจนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะครับอยากจัดให้นะนะฮะอยากจัดให้มากๆเลยนะฮะตอนนี้เวลา 21:43 นาทีนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาล่ะครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาเวลามันไม่พอจริงๆนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์เลยนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันได้นะฮะขอเพลงได้เลยนะฮะดีเจจัดให้ตามคำขอแน่นอนนะครับเอาล่ะท้ายชั่วโมงนี้ฮะขอจัดผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันจันทร์ต้องมาแบบนี้นะคะทักทายกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะจากดีเจคนนี้นี่เองนะคะดีเจลูกต่านชนทิชานะคะก็ถือว่าเริ่มต้นเดือน9อย่างเป็นทางการนะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันที่7กันยายน2569นะคะเดือน9แล้วคุณผู้ฟังนะ9 10 11 12โอ้นะเดี๋ยวก็ผ่านไปอีก1ปีแล้วนะจาก69เป็น70นะคะเวลาอย่างที่เราพูดกันตลอดแล้วนะเดินเร็วๆคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีเนี่ยนะจะทำอะไรก็เอ้านะผ่านไปหมดละ1วันหมดวันไปละเร็วมากๆนะแต่มันก็แปลกนะคุณผู้ฟังมันจะมีอย่างคือถ้าวันไหนวันหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกว่าโหวันนี้มันเป็นวันที่ยากลำบากสำหรับเรามากๆดูมีแต่เรื่องอะไรที่อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจอะรู้สึกว่าทำไมแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันผ่านไปได้ยากมันช้าจังเลยเลยเนี่ยมันนานมากแต่ถ้าช่วงเวลาที่เรามีความสุขคุณผู้ฟังเราจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีเวลาที่ดีนะมีความสุขไปด้วยกันนะคะเป็นว่าวันไหนที่เหนื่อยที่เบื่อที่เพลียที่ท้อที่เซ็งนะคะก็จะมาอยู่ด้วยกันได้ตรงนี้ตลอดเวลานะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเอาล่ะมาพูดถึง3งานเพลงต้นชั่วโมงของเรากันก่อนดีกว่านะคะสำหรับฮิตมาราธอนนะวันนี้3เพลงคุณผู้ฟังสังเกตมั้ยว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะนอกจากเป็นเพลงช้าๆแล้ว3เพลงที่ตานำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่าอยากคำว่าอยากนะคะคำว่าอยากเริ่มต้นมากับอยากเป็นคนที่โดน

ฮักฮะนะใครๆก็อยากเป็นคนที่โดนรักแน่ๆนะคุณผู้ฟังนะคะงานจากพี่การะเกดอาสยามเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานมากๆอีกเพลงนึงนะเพลงที่2ต่อมาอีก1อยากนะอยากโทรหาใจสิขาดนะอยากโทรหาใจสิขาดงานจากพี่อ้ํานันทิยาอันนี้ก็ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้นะงานจากพี่ตั๊กแตนชลดานะคะ3งานเพลง3ความอยากที่เกิดขึ้นคนเราคุณผู้ฟังนะมันความอยากมันเหมือนเป็นกิเลสอย่างนึงอันนี้เราพูดกันตามพระพุทธศาสนานะอยากนะคะแต่ว่าความอยากนั้นต้องเป็นความอยากที่ไม่เดือดร้อนใครด้วยอันนี้จะดีที่สุดนะคะเราอยากทำอันนี้เราทำได้ด้วยตัวของเราเองทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่ลำบากใครอันนี้ดีนะคะและที่สำคัญเลยทำแล้วทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยอันนี้ยิ่งดีแบบดับเบิลดีแบบคูณ2ไปเลยนะคะอ่ะนะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Lausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่านี่เป็นวันพิเศษพิเศษอะไรนะอยากมอบให้ใครด้วยก็นะฝากเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังที่022481366นะคะ022481366อีกสักครู่นึงใครอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะจ๊ะวันนี้อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์นี้วันนี้แป้งสแตนบายรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึง022481366นะคะอ่ะแล้วก็ยังมีช่องทางSMS ด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะถนัดพิมพ์เป็นข้อความส่งมานะบางคนก็รู้สึกเขินไงนะเวลาคุยสายกับคนที่อาจจะนานๆคุยกันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่นะเป็นแฟนประจำนะเป็นขาประจำเนี่ยเขาจะรู้แล้วนะโทรมาปุ๊บเนี่ยเป็นแป้งเป็นกวางกวางหรือว่าเป็นน้องเม๋ๆนะคะโคออร์ดิเนเตอร์ที่นี่มี2พยางค์นะคะเพราะว่าพี่ลูกตาลตั้งให้ให้ดูน่ารักไงเดี๋ยวลูกตาจะเป็นตันตานอะไรเงี้ยนะคะเม๋ๆกวางๆแป้งอะไรเงี้ยน่ารักมาน่ารักนะคะอ่ะเผื่อว่าใครอยากส่งเป็น SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400มีข้อความมาหนึ่งข้อความนะบอกว่าไม่มีอะไรทำก็เลยนะนั่งเห็นหน้าบ่อยๆมันอยากเห็นหน้าดีเจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าอยากเห็นหน้าดีเจต้องเข้ามาที่นี่เลยค่ะทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage ค่ะคุณผู้ฟังใครที่ฟังเสียงดีเจนะคะทางวิทยุแล้วเอ้ยเสียงแบบเนี้ยหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะนะอาจจะมีคิ้วข้างซ้าย2ข้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะเราไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะเผื่อว่าช่วงไหนรู้สึกว่ารับสายรับฟังคลื่นทางวิทยุอาจจะมีปัญหาบ้างสมมุติเนาะในบางพื้นที่บางช่วงเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเข้ามาติดตามผ่านทางไลฟ์ได้แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชทกันแบบสดๆพูดคุยกันได้เลยในนี้เนี่ยมีครอบครัวมหานครแฟมิลี่เราอยู่เยอะมากเงาๆก็คุยกันได้นะพี่ๆน้องๆพ่อๆแม่ๆนะคะพี่ป้าน้าอานะอยู่กันแบบครอบครัวเลยนี้นะคะ LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95นะจ๊ะฟังได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCord Radio Network นะคุณผู้ฟังทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแต่มีบางคนบอกว่าแถวบ้านไม่รู้ว่าเลขเมกะเฮิร์ตซ์อะไรนะคะก็เอาแบบด่วนๆก็ทางออนไลน์ได้นะคะทั้งทางเพจที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้หรือจะดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือได้เลยนะคะ MCord Connect อันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะนะเดี๋ยวสักครู่เราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะกับสายชิวฮิวใจโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องแล้วก็รอแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนสุ่มนะ1สายนะคะแรนดอมมา1สายแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงสนุกๆน่ารักจากพระเอกลิเกคนนี้ก็ดีกว่าเอสปราชญาบัวหลวงพ่อมดค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจมาแล้วจ้านะคะสายมารออยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะสายของเราสายแรกวันนี้จากอุบลราชธานีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ช่างรถถูกต้องไหมคะ
2: ครับผม
1: อ๋อช่างรถนี่คือทำงานเป็นช่างซ่อมรถเหรอคะ
2: ครับผม
1: อ๋อรถประเภทไหนคะคุณพี่คะฮัลโหลสวัสดีจ้า
2: ครับ
1: จ้ะ
2: ครับ
1: รถประเภทไหนคะหมายถึงว่าซ่อมรถแบบรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค
2: ์ซ่อมรถยนต์คร
1: ับ อ๋อรถยนต์นะโอเคก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยเคย
2: ย
1: ังนะโอเคโอเควันนี้ครั้งแรกเลยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผมโอ้โหจากอุบลราชธานีเลยนะ
2: คร
1: ับ ค่ะเห็นวันนี้บอกว่าอยากฟังขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากา
2: ครับผม
1: ค่ะอยากจะส่งมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
2: ให้ช่างงดน้องนุ๊กครับผม
1: ได้เลยนะเอ๊เดี๋ยวนะช่างอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้ช่างรถ
2: ครับ
1: ชื่ออะไรนะคะฮัลโหล
2: รถครับ
1: อ๋อช่างเดี๋ยวนะช่างรถนี่หมายถึงว่าชื่อรถหรือว่าเป็นช่างรถเดี๋ยวนะดีใจงง
2: ผมชื่อรถผมก็เลยตั้งชื่อร้านผมช่างรถครับผม
1: อ๋อก็คือแบบนี้ด้วยก็คือเป็นช่างซ่อมรถแล้วก็ชื่อรถด้วยก็เลยเป็นช่างรถ
2: ครับผม
1: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะกับขอกำลังใจนะวันนี้ที่อุบลฝนตกไหมคะคุณพี
2: ่ตกอยู่ครับ
1: โอ้ได้เลยชุ่มฉ่ำเลยเย็นสบายนะ
2: ครับ
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามา

0: นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไอเราก็งงตนาบอกช่างรถเนี่ยคือช่างรถเนี่ยเป็นอาชีพด้วยแล้วก็เป็นชื่อเขาด้วยนะโอเคจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้เนี่ยสายชิลฟิวใจกับเพลงที่ส่งต่อกำลังใจดีๆมากๆนะคะงานจากพี่หนุ่นเล็กกากะฟีเจอริ่งกับลูกชายสุดน่ารักน้องวินวรพัฒน์นะคะขอกำลังใจค่ะ

0: ยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เป็นเพลงที่ส่งต่อมอบกำลังใจให้กันได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับขอกำลังใจงานจากพี่หนูเล็กกากาฟิชชิ่งกับน้องวินวรพัฒน์นั่นเองนะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง022481366นะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะหรือว่าอยากจะจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะมาทักทายสมาชิกทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่าว่าวันจันทร์วันนี้เนี่ยนะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนกันบ้างนะคะสวัสดีพี่เสาคำด้วยนะเจ้าโอ้หายไปหลายวันเนาะ เพลงเพราะเจ้านะยินดีจังนักเลยพี่สุรีนะคะแล้วก็พี่สุนะจ๊ะพี่คุณลุงเขาบอกไม่ให้เรียกลุงนะแต่บอกพี่คุณลุงแล้วเพราะว่าเขาไม่ยอมเขียนชื่อมา แล้วก็สวัสดีคุณแม่ธันวิชานะคะพี่ดอยพี่ดอยด้วยพี่นันทาพี่ปะทานพี่กลา1บาทนะคะแล้วก็มีใครอีกน้องสินชัยน้องไบนะพี่จักรพันธ์พี่สมชาวจากสุราษฎร์นะคะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีไม่ได้เดี๋ยวสำเนียงไม่เป๊ะ นะพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์นะคะแล้วก็พี่เอกอินทิราค่ะพี่หลังชุมพรนะมีใครอีกพี่ธนาธรบอกสวัสดีครับดีเจหน้าหวานนะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะนะน้องแชมป์น้องหนูดีน้องใบเมื่อสักครู่นี้พี่สุรีนะคะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะสุรัตน์นะสุราษฎร์ธานีนะนครนครซีธรรมราชได้ไหมสำเนียงพอได้ไหมฝึกอยู่ฝึกอยู่นะคะเพราะปกติแล้วหลายๆคนเนี่ยพี่ๆโดยเฉพาะนะแฟนๆจากนครสุราษฎร์ชุมพรภูเก็ตนะเรียกว่าน้องลูกโหนดไงได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าได้แหละนะคะให้เวลานิดนึงให้เวลานิดนึงสวัสดีพี่ประจวบแล้วก็พี่บอนวีนะคะนะพี่บอนวีวีรศักดิ์พี่ณัฐพลแล้วก็พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะนะทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะทางเพจของเรา LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะจ๊ะนะตอนนี้จัดให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะนะเพราะเพลงมาค่อนข้างเยอะเลยพี่สมศักดิ์จากอุตรดิตถ์นะบอกว่าขอฟังเพลงของพี่ธันวาราศีธนูหน่อยกับกบเท่านะคะเอ้าจัดไป

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากกบเท่าธันวาราศีธนูนะคะไปกันต่อในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมานะวันนี้เนี่ยมีเวอร์ชันพิเศษของเพลงคาถาขุนแผนนะน้องการทัศนะมาฝากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มาร่วมงานของเรากับมหานครแฟนแล้วก็นำเวอร์ชันใหม่ๆมาฝากแฟนๆนะคะวันนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากคาถาขุนแผน3ชาติการทัศนะกับมหานครไลฟ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พอลซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิค

เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

2งานเพลงนะคะเดี๋ยวไปสนุกกันต่ออีกสักเพลงแล้วกันกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับเพลงที่พี่มนาจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามากับหนุ่มดาวสาวป่าเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชาจ้าลืมไปสายน้ำไม้02-248-1366นะคะว่างอยู่นะรออยู่จ้า

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลยครบทุกเรื่อง
1: ขณะนี้เวลา 23:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังนะคะนะมีเพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจะให้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วนะคะกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสวัสดีค่ะน้องไบร์ทนะ
3: ครับสวัสดีครับพี่ปาน
0: สวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้คุยหน้าไมค์กันนานเหมือนกันนะไบร์ทนะ
3: ใช่แล้ว
0: ใช่แล้วเห็นวันนี้บอกว่าเป็นวันพิเศษด้วยหรอ
3: ใช่ครับวันเกิดครับ
0: อ๋อวันเกิดนะแล้วเป็นไงบ้างไปไหนมาบ้างไหมไปทำบุญอะไรอย่างนี้ไหม
3: ก็เมื่อเช้ามีไปทำบุญแล้วครับแล้วก็เมื่อตอนเย็นนี้ก็ไปกินเลี้ยงครับผม
0: หรอนะก

0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ค่ะผมครับปีนี้เท่าไหร่ละ40เท่าไหร่แล้วล่ะ
1: 28ครับ28
0: อะไร28เหรอพี่ตาผมไม่รีบนะโอเคได้เลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้เป็นอีก1ปีที่ดีมากๆนะคะดีมากๆแล้วก็ดียิ่งๆขึ้นไปนะใบนะ
1: ครับผม
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรเอ่ย
1: คิดถึงเธอของเอิ้นขวัญวรัญญาครับ
0: หรอคิดถึงใครล่ะ
1: คิดถึงดีเจทุกๆคนเลยครับ
0: ทำไมคุณไม่ตอบเจาะจงอ่ะคุณคิดถึงใครคุณต้องตอบเจาะจงได้สิ
1: เจาะจงเลยก็น่าจะเป็นดีเจช่วงต่อไปอะครับ
0: ทำไมอ่ะนี่คุณคุยกับลูกตาลชนิชานะคุณจะมาบอกคิดถึงคนอื่นได้ไงอ่ะ
1: คิดถึงพี่ตาลด้วยครับคิดถึงทุกคนเลยครับ
0: เหมือนโดนบังคับน้องบอกทำไมพี่เหมือนผมผมแบบโดนขู่เลยหยอกเล่นได้เลยเดี๋ยวจัดให้เป็นพิเศษนะจ๊ะอ้าวนะเดี๋ยวก่อนที่ไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวน้องพูดตามพี่ตาลเลยนะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ค่ะวันนี้เดี๋ยวนะไบท์โทรมาจากสมุทรปราการ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะฝนตกไหมล่ะวันนี
1: ้ไม่ตกนะครับตอนนี
0: ้เนาะแต่ช่วงนี้แบบเขาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกเรื่อยๆมีมานิดหน่อยแหละแต่อาจจะเป็นบางพื้นที่นะคะโอเครักษาสุขภาพกันด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยมีหลายๆคนไม่สบายแล้วก็ในเรื่องของทั้งโควิดไข้หวัดสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เหมือนจะเริ่มกลับมาระบาดด้วยนะนะคะนะไปไหนมาไหนคนเยอะๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะแมสยังนะสำคัญนะคะการล้างมือการรักษาสุขอนามัยด้วยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณมากๆนะจ๊ะวันนี้ที่โทรเข้ามานะ
1: ครับขอมอบให้กับแก๊งเฝ้าดีเจแล้วก็ทุกคนนะครับ
0: ค่ะได้เลยจ้าสวัสดีค่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะเริ่มข้างบนพาเรทของเรากับเพลงที่น้องไบรท์นะคะฝากเข้ามาเอิ้นขวัญวรัญญากับคิดถึงเธอค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเพราะโอ้โหนะทั้งซึ้งกินใจทั้งหวานทั้งแบบโอ้หลายอย่างนะคะเป็นความรู้สึกที่นะอยู่ในเพลงแล้วก็ส่งต่อมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสี่งานเพลงจากพาเรตเพลงฮิตที่สี่ภาคมีเพลงอะไรบ้างเนี่ยที่จบไปเมื่อ

ครู่นี้รู้สึกว่าไม่ได้เปิดนานๆเลยแล้วเป็นเพลงโปรดของตาลด้วยเหมือนกันงานจากน้องจิ๋วสกุลชัยนะคะรจนาเอ่ยค่ะก่อนหน้านั้นมีโลกทั้งใบนะคะเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆงานจากเล็กรัชเมศค่ะแล้วก็2เพลงที่เกี่ยวกับความคิดถึงเลยคุณผู้ฟังคิดถึงใจจะขาดชัยโยธนวัฒน์และต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่นะคะคิดถึงเธอในเวอร์ชั่นของน้องเอิ้นขวัญวรัญญาที่ต้องบอกว่าเป็นในเวอร์ชั่นของน้องเอิ้นขวัญวรัญญาเพราะว่าจริงๆออริจินอลต้นฉบับคือพี่แสนนาการนะคะก็ถือว่าแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็มีเสน่ห์ที่ต่างกันไปนะฟังเพลงเวอร์ชันไหนก็เพราะมากๆเพราะมากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันคิดถึงเหลือเกินนะคนที่เราเคยเจอแล้วพอไม่ได้เจอกันนานๆนะคะก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้คือความคิดถึงนั่นเองนะคะเจอกันบ่อยๆพอไม่ได้เจอกันนานๆหรือเว้นช่วงไว้สักนิดนึงเนี่ยให้มันเกิดความคิดถึงบ้างนี่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะป่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยเพราะว่าวันนี้เพลงค่อนข้างเยอะมากๆเดี๋ยวสิงานเพลงที่ผ่านไปเป็นเพลงช้าๆคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศฮึโชะจังหวะขึ้นมานะคะฟังหมอลำกันสักเพลงก็แล้วกันคุณผู้ฟังนะคะพี่ออสจากนครศรีธรรมราชบอกน้องปันจัดให้หน่อยเลยได้ไหมในเพลงนี้จ้าไถ่จ้าโบรักสีดำจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะแนะนำงานเพลงใหม่ให้กับผู้ฟังแน่ทั้งเพลงช้าเพลงเร็วจากศิลปินที่หลายๆคนคิดถึงเลยแบบนี้นะคะจอคิวฮิตของเราขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะงานจากวงฟูค่ะผู้ฟังปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาเขาส่งซิงเกิลมาเนี่ยเป็นเพลงแบบช้าๆซึ้งๆกินใจอะไรเงี้ยแต่รอบนี้มีจังหวะขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงนะคะกับงานเพลงนี้เก็บทรงเก็บทรงจะเก็บทรงอยู่หรือเก็บทรงไม่อยู่เดี๋ยวต้องไปฟังกันนะเก็บทรงจากวงฟูค่ะอัลบั้ม Sound of Highland สังกัด Genie Records นะคะคำร้องทำนองโดยบารเมศเมืองสันเทียแล้วเรียบเรียงโดยวงฟู

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นไปด้วยกันได้นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแต่วันนี้2งานเพลงจากชาร์ตของเรานะคะเลือกมาเป็นฮิตที่14นะคะล่าสุดกับเพลงจบสารเนาะนุชวิลาวันจากภูไทยเรคคอร์ดและเดี๋ยวต่อด้วยบุญพลาบอฮอดจ้าฮิตที่19นะคะงานจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์แบมบูบีทค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายกันเลยค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเหมือนว่าข้างนอกฝนจะตกหนักเลยคืนนี้นะคุณผู้ฟังขอให้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมง4ทุ่มเลยมาจนถึงเที่ยงคืนนะคะนะเดี๋ยวช่วงนี้เพื่อนเพลงหวานนะคะสนุกๆอีกสักเพลงแล้วกันนะคะงานจากพี่ลิฟแล้วก็พี่ออยนะคะดูมั้ยดูไม่ดูอ่ะดูไม่ดูเอ้ยวัยรุ่นอยู่90นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชลิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: าความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นี่นะคะ
1: พอแล้วผลงานเพลงนี้นะคะพี่แจ็คขาค่ะจากขิมเบญญานั่นเองนะคะเห็นว่าดึกๆแล้วก็อยากจะปลุกสักนิดนึงนะกับ3ผลงานเพลงที่ผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกกลัวนะคะไม่ว่าจะเป็นหนูกลัวตุ๊กแกจากแมงปอชนทิชาค่ะตามมาด้วยน้องนอนไม่หลับหูหัวใจมันกระซ้ำกระซ่ายนี่ถามว่ากลัวอะไรไม่รู้เหมือนกันต้องจะยิงตรงนั้นน่าจื่นต้องจะยิงตรงนี้ตะกะตกใจตื้นนั่นแหละนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่แจ็คขานะคะจากขิมเบญญาเป็นผลงานเพลงล่าสุดเลยเพิ่งจะลงผลงานเพลงในวันนี้เลยด้วยซ้ำมั้งนี่ถือว่าเป็นสถานีแรกเลยมั้งที่เปิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็จัดให้นะคะตามคำขอจากแฟนรายการด้วยนะ3ผลงานเพลงในช่วงฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะขอบคุณกับพาวซ่าด้วยนะคะพาวซ่าลูเซอร์ไอพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
2: อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สามผลงานเพลงจัดให้แล้วนะคะต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะใครที่อยากจะแนะนำผลงานเพลงไหนเพลงใหม่เพลงที่คุณติดอกติดใจนะคะก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ผ่านหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น022481366นะคะอันนี้คือการโทรมาขอหน้าไมค์กันในช่วงนี้ชั่วโมงแรกน้องเมย์ก็ยังรอสายอยู่นะ022481366เนี่ยศิลปินมาทักทายแล้วนะคะขิมเบญญาบอกว่าฝากเพลงใหม่ของขิมด้วยนะคะFM 95เปิดเป็นที่แรกเลยกับเพลงพี่แจ็คขานะถ้าใครที่ชื่นชอบก็ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้ที่4689400กับเพลงสนุกสนุกแบบนี้ด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางเลยนะทั้ง Facebook Live Fanpage นะคะ LTM FM 95รวมถึง TikTok ส่วนตัวของน้องเมย์ด้วยนะตอนนี้นะคะมีพี่กาลา1 บาทมาแล้วพี่นโมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมหมายพี่ณรงค์นะคะโอ้มากับฝนเลยนะจริงๆวันนี้เนี่ยฝนตกหนักมากนะคะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่อย่าเรียกลุงก็แล้วกัน ชื่อนี้จริงเหรอสวัสดีพี่นโมพุทโธด้วยนะคะโอ้ดูธรรมะธรรมโมมากเลยสวัสดีพี่ศักชัยค่ะพี่สุรยุทธสวัสดีไปยังพี่ต้นน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เสรีมาจาพี่นุเจริญนะคะมารายงานตัวครับผมสวัสดีไปยังพี่ณภานะคะพี่วันชัยมาแล้วรายงานตัวจากกระบี่มีที่ไหนที่แบบฝนตกโปรยปลายก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะว่าสัญญาณฟังชัดเจนหรือเปล่านะคะสวัสดีพี่สังด้วยนะคะพี่เสรีบอกเสรีมาแล้วจ้านะใครแกล้งเนี่ยเปิดกล้องเร็วจัง ไม่น่าถามเลยว่าใครจริงๆนะจะบอกว่าโคโปรแกรมคนเดียวที่ชอบแกล้งหนูอ่ะมีอยู่คนเดียวไม่ต้องถามเลยว่าใครที่ชอบเปิดกล้องไวๆแบบแกล้งแกล้งแบบกำลังแบบทำนู่นทำนี่ยังทำอะไรไม่เสร็จน่ะจะชอบเปิดไว้ก่อนแล้วสวัสดีพี่วิชัยด้วยนะคะพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กยินดีนะพี่วีรศักดิ์บอกว่าฮะอะไรนะเนื้อเพลงผีจับอะไรนะไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปฟังเนื้อเพลงใหม่อีกสักรอบอยากฟังอีกก็ต้องขออีกไงจะได้รู้ว่าผีจับอะไรนะอย่างนี้นะคะอ่ะตามมาด้วยนะขออนุญาตดูทาง TikTok ด้วยนะคะสวัสดีแบมแบมจ้าสวัสดีน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะพี่มิถุสวัสดีพี่ต้นกล้าพี่สมเกียรตินะคะพี่วิวัฒสวัสดียูสเซอร์ทุกๆยูสเซอร์เลยพี่หนูสันตานเหรอสันทานหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่เบิร์ดเดย์บอกว่าแปลว่าวันเกิดจ้าพี่อนุกูลนะคะหนูดีมาแล้วพี่โชคดีสวัสดีค่ะไปตามฝันพี่บุญยฤทธิ์นะคะแล้วก็น้องตีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะชื่อนี้เนาะสวัสดีพี่ทันพิชาด้วยนะคะพี่จารัตพี่จารันชื่อคล้ายกันด้วยนะสองคนเนี้ยนะคะอ่ะทักทายทุก

คนเลยที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เพิ่มทรัพย์สวัสดีค่ะอ่ะประมาณนี้นะคะล่าสุดนะน้องเมย์เพิ่งจะโพสต์ไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเชิญชวนไปท่องเที่ยวซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมันมีไวรัลออกมาใช่ไหมว่าเชิญชวนไปท่องเที่ยวสมุทรปราการที่ฟาร์มจระเข้เนาะออกมาปั๊บก็จะมีทุกๆคนเนี่ยก็ออกมาช่วยกันโพสต์นะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยมีคนดูแค่1คนน่ะแล้วก็มีพนักงานนะคะเขาก็จำเป็นจะต้องโชว์ไปตามรอบเนาะแล้วน้องจระเข้เนี่ยก็มีการแบบว่าแสดงอย่างเต็มที่ทีมงานแสดงกันอย่างสนุกสนานนะคะก็มีพี่ๆที่เขาไปดูนะเขาบอกว่าโอ้โหมันวังเวงมากเลยอ่ะคนไม่มีไปเลยนะมีพี่เขานั่งอยู่แค่คนเดียวก็ยังแสดงอย่างเต็มที่นะคะแล้วเขาก็มีการโพสต์ผ่านโซเชียลเนี่ยค่ะจึงเกิดปรากฏการณ์ที่คนไทยออกมาช่วยเหลือกันนะคะไม่นานเลยไม่ถึง1สัปดาห์ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการกลับมาคึกคักค่ะตอนนี้มีคนไปท่องเที่ยวกันแบบว่าอุ่นหนาฝาคลั่งนะน้องช้างที่อยู่ในฟาร์มจระเข้ก็ได้กินอิ่มนอนหลับไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าคนมาดูกันเยอะแยะมากมายมีคนให้อาหารมีคนเอาเงินไปช่วยนะคะในเรื่องของอาหารการกินสุขภาพนู่นนี่นั่นนะเจ้าของเขาก็จะได้บริหารที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเขาได้มีอาหารทานเนาะและล่าสุดเนี่ยน้องเมย์ก็เลยเห็นว่าปีที่แล้วน้องเมย์ได้ไปที่หนึ่งเขาเรียกโอเอซิสนะคะที่จันทบุรีโอเอซิสซีเวิลด์นะน้องเมย์ไปอ่ะก็เหมือนกันเลยคือเงียบแบบหลับตาเดินก็ยังไม่ชนคนอ่ะคือไปถึงอ่ะด้วยความที่เราอ่ะซื้อแพ็กเกจเอาไว้ตั้งแต่ปี68แล้วมันแพ็กเกจอ่ะมันอยู่ได้1ปีเราก็จองเอาไว้เนาะเพราะว่าเห็นในโฆษณานี่แหละเราก็เลยจัดการโดยการจองพอจองปั๊บปีนึงหนูยังไม่ได้ไปเลยอ่ะก็บอกว่าเออจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีนะจันทบุรีน่ะตอนนั้นเนาะปรากฏว่าอ่ะตัดสินใจว่าต้องไปแล้วเพราะว่าแพ็กเกจมันจะหมดอายุแล้วแล้วก็เลยไปพอไปปั๊บเราก็มีการเช็คกับแอดมินเนาะว่าเอ๊ะเราเนี่ยไปแล้วมันเปิดอยู่ไหมนะเปิดกี่โมงไปถึงไม่มีรถเลยสักคันคุณผู้ฟังโล่งเงียบแบบหนูต้องเดินลงไปถามเจ้าหน้าที่ว่ายังเปิดอยู่ไหมคะ เขาก็บอกอ๋อเปิดค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะโอ้ไม่มีใครเลยจ้าเดินไปก็คือไม่มีใครเลยจ้าในแพ็กเกจที่เขาให้มาน่ะจริงๆมันเข้าได้3คนแต่วันนั้นไปคนเดียวเนาะก็เดินไปแล้วก็ไปเช็คว่าอ๋อมันมีให้อาหารกระต่ายมีให้อาหารกวางมีให้อาหารปลาหมอยักษ์มีให้อาหารปลาคาร์ฟในแพ็กเกจนั้นนะเราก็เดินไปเล่นไม่มีคนเลยไม่ต้องต่อแถวเลยเดินไปเล่นฉ่ำๆแล้วก็สามารถตั้งกล้องถ่ายรูปได้ฝากเอาตะลอกไปด้วยก็ฝากพนักงานบอกเออพี่ฝากถือกระลอกหน่อยถ่ายรูปให้หนูด้วยอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นถ้าใครเห็นในสตอรี่ที่เคยลงตามโซเชียลของหนูนะก็จะรู้เลยว่าไม่มีคนเลยจริงๆแล้วก็ตอนนั้นโพสต์ไปมันไม่ได้บูมแล้วเราก็ไม่ได้เชิญชวนอย่างจริงจังอ่ะเนาะพอครั้งนี้เห็นว่าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเขาบูมแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นโพสต์ไปเมื่อปีที่แล้วมันยังไม่บูมอ่ะเราลองโพสต์อีกสักรอบสิปรากฏว่าข้ามคืนเดียวเลยตื่นมาตกใจคนเข้ามาดูถึง4ล้านคนในโพสต์ที่น้องเมย์โพสต์อะนะเป็นไวรัลเลยนะคะมีหนังสือพิมพ์หลากหลายช่องมีทีวีมีอะไรโอ้เอาไปโพสต์เอาไปพูดกันเอาไปแชร์กันต่อนะคะว่าอย่าลืมน้องปาโลมาด้วยนะซึ่งปาโลมาที่นี่นะเขาก็เป็นปาโลมาติดอวนใช่ไหมแล้วเจ้าของอ่ะเขาก็เลยพามารักษานะคะก็ไปเหมือนไถ่ชีวิตมันมาเพราะว่าบางทีไปเจอกับชาวประมงใช่ไหมชาวประมงเขาก็อ่ะมาแย่งปลาเขาอ่ะบางทีเขาก็ทำร้ายใช่ไหมคุณลุงเขาก็เลยไปขอไถ่มาพอไถ่มาเสร็จก็เอามารักษาเป็นปีๆอ่ะกว่าจะหายอ่ะน้องเขาก็ติดคนไงถ้าปล่อยเขากลับไปคืนสู่ธรรมชาติเขาหากินเองไม่ได้แล้วเขาก็จะวิ่งหาคนนึกออกไหมแล้วคนข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าจะดีกับเขาอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องอภิบาลสัตว์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันมีค่าใช้จ่ายค่ารักษาค่าอาหารและคิดดูดิปลาโลมาไม่ได้กินน้อยๆนะกินเยอะอยู่นะเหมือนช้างเหมือนพวกสัตว์ใหญ่ทั้งหลายแล้วกินเยอะนะคะมันใช้กำลังทรัพย์เยอะเหมือนกันในการรักษาในการดูแลในการเอาสัตวแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพน้องๆอ่ะเนาะก็เลยอยากจะบอกคนไทยแบบนี้นะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่นี่นะเพราะว่าน้องเมย์แอบเห็นคอมเมนต์เยอะแยะมากมายว่าไม่ไปหรอก
กลไม่ไปหรอกเปลืองน้ำมันก็จะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องช่วยไม่เป็นไรแต่ไม่จำเป็นจะต้องโพสต์แบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าตัวเองรู้สึกว่ามันไกลก็ไปที่ใกล้ๆก็ได้มันมีตั้งหลายที่ใครใกล้บึงฉวากก็ไปบึงฉวากใครใกล้บึงบอระเพ็ดก็ไปบึงบอระเพ็ดใครใกล้สมุทรปราการก็ไปใครใกล้ตรงโอเอซิสก็ไปพัทยาก็มีนะคะมีหลายจังหวัดเลยที่มีน้องๆแบบนี้นะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยมันซบเซาแล้วคนเนี่ยก็อยู่กับโทรศัพท์มากขึ้นคนติดโทรศัพท์มากขึ้นติดเทคโนโลยีมากขึ้นดังนั้นสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับใครว่าเอ้ยช่วยโพสต์ด้วยสิทำไมโพสต์ถึงคนนี้แล้วไม่โพสต์ถึงคนนั้นล่ะทำไมโพสต์ถึงฟาร์มจระเข้อันนี้แล้วทำไมไม่โพสต์ถึงคนนั้นก็ไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปบังคับเขานะมันเครื่องมือของเขาอะนะนะคะก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยใช้โซเชียลแบบสร้างสรรค์แบบนี้นะคะช่วยเหลือกันแบบนี้นะมีคนถามว่าสวนสัตว์ดุสิตเปิดไหมยังเปิดไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนจะย้ายมาแถวธัญญะแล้วหรือเปล่านะคะก็ลองดูค่ะมันจะมีเพจตามอะไรเนาะใครที่เล่นโซเชียลเก่งๆก็ลองไปค้นดูก็อยากจะให้สถานที่ทุกๆสถานที่มันได้รับการตอบรับที่ดีอะเนาะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้1ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะตอนนี้1ผลงานเพลงขอมาทาง SMS ค่ะมาไวมากวันนี้ SMS นะคะสิทธิ์ของเจ้าจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันมารับสายอันนี้4นาทีนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นมีเวลาให้4นาทีในการโทรเข้ามาขอเพลงนะคะ022481366ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดเชียว
2: กรีดยางอยู่ค่ะ
1: กรีดยางอยู่ค่ะไหนส่งเสียงกรีดยางมาให้ฟังหน่อยสิ
2: ชัดไหมคะ
1: ชัดมากค่ะขอบคุณมากค่ะแนะนำตัวเองหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงเล็กหนูสุขอยู่สงขลา
1: พี่นิดอยู่สงขลานะคะอุ๊ยวันนี้ช่วงนี้สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่กำลังบูมเลยสงขลามีพื้นที่ไหนที่น่าไปบ้างเอ่ย
2: เอาแถวบ้านพี่ก็แล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
2: เสี่ยมเพลชนะมีวัดขวดค่ะวัดที่เขาสร้างด้วยขวด
1: เดี๋ยวพี่นิดแป๊บนึงพี่นิดตอนนี้เอาหูแนบโทรศัพท์อยู่หรือเปล่า
2: เอาโอเคค่ะเอา
1: ถ้าไม่ชอบอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะมันกอกแกกนะ
2: จ้า
1: โอเคเอาเป็นว่าที่ไหนนะขออีกทีสิ
2: เอาที่หมู่บ้านที่พันเชื่อพี่อยู่ดีกว่านะอำเภอชนะจังหวัดสงขลา
1: ชนะสงขลา
2: จ้ะเขาเรียกว่าวัดขวด
1: วัดขวด
2: จ้ะเขาจะทำด้วยขวดไง
1: หรอมันดียังไงไหนอธิบายสิวันทำไมถึงจะต้องไปที่นี่ด้วย
2: เพราะมันแตกจากที่อื่นไงมีห้องน้ำไอ้ทุกอย่างเขาจะทำอุโบสถอะไรก็จะทำด้วยขวดหมดเลยค่ะ
1: หรอเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติก
2: ขวดแก้ว
1: ไม่น่าถามเนาะเนี่ย
2: เยอะมากเพราะว่าชาวมาเลเซียเขาจะมาเที่ยวกันเยอะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นขวดอะไรอะคะ
2: จะเป็นขวดเบียร์ที่สีเขียวๆสีน้ำตาลแบบนี้แล้วค่ะสวยสวยมากเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือจริงๆแล้วก็เอาวัสดุเหลือใช้เอามาทำเป็นวัด
2: ค่ะค่ะ
1: หรอแล้วแถวนั้นมันมีแบบสวนสัตว์หรืออะไรที่มีแบบสัตว์โลกที่แบบเขามีโชว์สัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: มันก็มีที่ตัวอำเภอเมืองสงขลาเป็นสวนสัตว์ของสงขลาโดยตรงเลยค่ะ
1: แล้วปกติเราเคยไปไหมอ่ะ
2: ก็เคยไปอยู่นานแล้วค่ะหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปหรอก
1: ไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าที่นั่นมีคนไปท่องเที่ยวเยอะไหม
2: ก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะที่เคยผ่านไงก็มีเรื่อยนี่แหละเพราะว่าแถวสงขลามันก็มีสวนสัตว์เพียงเดียว
1: แล้วจริงๆคนที่ไปสวนสัตว์สงขลาเขาจะไปดูตัวอะไรแบบเป็นหลักเลยแบบฉันจะไปดูตัวนี้เลยอ่ะอย่างเช่นอะไรนะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็จะไปดูหมูเด้งเมื่อก่อนอยากไปดูเชียงใหม่ก็จะไปดูแพนด้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแพนด้าแล้วสิมี
2: ไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีก็จะไปดูทั่วไปไงเขาจะช่วงฝนมากเป็นช่วงวันเด็กช่วงเทศกาล
1: แต่พอมันไม่ใช่เทศกาลพวกคือที่น้องเมย์โฟกัสแบบว่าการท่องเที่ยวที่มันมีสัตว์อ่ะเพราะว่ามันต้องกินไงที่อื่นไม่ไปก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่นึกออกไหมแต่ว่าโหสัตว์ป่ามันหากินเองไม่ได้เด้มันก็ต้องพึ่งพวกเราที่ไปเดินทางไปดูแลเน
2: า
1: ะ
2: แต่น้องเมย
1: ์ค่ะ
2: ที่วัดขวดเขาจะมีบ่อปลาขนาดใหญ่อยู่ใช่ไหมม
1: ัน
2: จะดุกอะไรตัวโตเลยแล้วก็คนที่ไปเที่ยวเขาก็จะเอาอาหารไปให
1: ้ก็มีขายอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงปลา
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือถ้าใครเนี่ยอยากไปวัดขวดหนึ่งเลยก็คือเห็นขวดสวยๆแล้วก็มีการไปให้อาหารปลาน้องปลาทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้มีอาหารการกินที่ดีด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเควันนี้พี่นิดอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: อยากเจอคนจริงใจค่ะ
1: มีค่ะอยู่แถวนี้เลย
2: มีเหรอคะน้องเมย
1: ์หนูเองไม่ใช่พี่นิดเพราะเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ให้น้องเมย์กันแล้วกันก็น้องหลังไมค์แล้วก็สมาชิกทุกคนที่ฟังรายการน้องเมย์อยู่พี่ก็ฟังประจำนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: กีดไปก็กีดยางไปก็ฟังไป
1: นะอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยแล้วอยากเจอคนจริงใจนี่เพลงเร็วด้วยนะจะแอบเต้นไหมน
2: อก็ดีมากค่ะ
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะครับผม นะคะอ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเลยเปิดโลกให้กับทุกๆคนเลยเปิดจังหวัดของตัวเองมาหน่อยว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะแล้วอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ไหนบ้างมีแสดงโชว์สัตว์อะไรบ้างอ่ะช่วยกันพิมพ์มาในอย่างน้อยก็เป็นคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ก็ได้หรือ TikTok ก็ได้นะคะอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวน้องเมย์มานั่งอ่านกันก็แล้วกันเนาะในช่วงสาระดีๆนะวันนี้อยู่จังหวัดไหนนะคะแล้วตอนนั้นน่ะมีสัตว์อะไรชูโรงอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจพิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวจะอ่านกันยาวๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะช่วยมากเหมือนกันไปแล้วถ้าน้องๆไม่มีใครเลยเนี่ยมันอุ๊ยจะกินยังไงจะอยู่ยังไงนะแม้กระทั่งแบบอะไรนะสุรินทร์ใช่มั้ยสุรินทร์ช้างเยอะน่ะก็ควรจะได้เหมือนกันถูกมั้ยบอกหน่อยว่าอยู่จังหวัดไหนแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอยู่ให้พิมพ์ให้อยู่ในประโยคเดียวกันนะเดี๋ยวหนูอ่านไม่เจอนะคะพิมพ์ให้มันอยู่ในแบบล็อกเดียวกันในคอมเมนต์เดียวกันอะว่าชื่ออะไรจังหวัดอะไรนะคะแล้วก็มีสวนสัตว์ที่ไหนแล้วมีสัตว์อะไรเป็นน่ารักเป็นพิเศษขายของเลยค่ะขายเต็มที่ มาตอนนี้ฟังผลงานเพลงกันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หลังจากเชิญชวนประชาชนคนไทยไปเที่ยวแล้วนะคะช่วงนี้อากาศประเทศไทยบางทีก็มีบางพื้นที่ที่มันร้อนใช่ไหมเราก็ต้องมาอาบน้ำเพื่อความสุขสบายนะคะให้มันเย็นสดชื่นเลยด้วยสุขสกินสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดค่ะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยแบบนี้ค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนี้นะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อก็โทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะยังไงก็แอดมาได้ที่ @shop my เนี่ยด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะวันนี้ขอเชิญน้องทิวเทนขึ้นมาเต้นมาลองกองแกงให้แม่ๆดูซะหน่อยในช่วงนี้น่ารักจะตายเพลงนี้อยากจะเอามาฝากกันนะคะจะได้คึกครื้นคึกครื้นนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกายนะคะจัดไป
3: ขอบคุณค่ะยาวไปยาว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิด

0: ิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาในช่วงนี้นะคะเรามารักตัวเองกันก่อนหลังจากที่ลืมรักตัวเองกันไป2วันเชื่อเถอะว่าถ้าไม่ทวงไม่เตือนก็จะไม่กอดตัวเองเลยอย่างน้อยก็เดินไปหน้ากระจกแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองวันละ1ทีนะคะจะบอกว่ามันเป็นการดูดพลังดีๆเข้าสู่ร่างกายของตัวเองเอาง่ายๆคนเราเวลาพูดอะไรที่ไม่ดีอ่ะใครได้ยินตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรเนี่ยที่มันดีๆเนี่ยมันจะเข้าตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราส่องกระจกอุ้ยสวยรวยมากอะเธอเงี้ยชมตัวเองบ้างนะเขาช่วยแบบให้กำลังใจใครมันจะไม่ให้กำลังใจเราไม่รู้หรอกแต่เราต้องให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันนะคะฟังน้องเมแล้วเนี่ยลองคิดตามดูว่าถ้าเราน่ะเช้าตื่นมาโอ้ยเสียงดังรำคาญนู่นนี่นั่นโอ้ชีวิตนะวันนั้นน่าจะหงุดหงิดไปทั้งวันวันนั้นจะแบบมีอะไรก็ไม่รู้ขัดอกขัดใจทั้งวันแต่ถ้าแบบอุ้ยตื่นมาสวยชีวิตดีเจอวันนี้ต้องเจอแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยลองบอกตัวเองนะคะรู้ไหมว่าเราจะเจอแต่สิ่งดีๆจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมถ้าวันนี้น้องเมบอกว่าสีฟ้าอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าปกติลองมองหาสีฟ้าสิลองดูก็ได้วันพรุ่งนี้นะตื่นเช้ามาลองมองหาแต่สีฟ้าดูแล้วมาบอกสิว่าคุณจะเห็นสีฟ้าเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วพออีกวันนึงลองกำหนดสีดูสิว่าสีครีมแล้วดูสิว่าคุณจะเห็นสีครีมเยอะแค่ไหนเชื่อไหมว่าปกติเราจะมองไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยเราจะไม่เคยสังเกตเลยว่าเราเห็นสีฟ้าเยอะขนาดนี้แต่ถ้าพอเราโฟกัสอ่ะมันจะชัดมากเลยนะพอเราบอกว่าสีครีมปั๊บเรามองเห็นสีครีมเยอะไปหมดเลยเยอะอะไรก็สีครีมคนนี้ใส่เสื้อสีครีมทำไมทุกคนดูใส่สีครีมเหมือนกันหมดเลยวันนั้นน้องเมย์ก็คิดเหมือนกันว่าทำไมทุกคนขับรถสีขาวแล้วก็เชื่อว่าวันนั้นขับตลอดทางเจอสีขาวเยอะมากแบบเจอรถสีขาวอีกแล้วเจอรถสีขาวอีกแล้วเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะดังนั้นถ้าเราพูดว่าวันนี้เราจะโชคดีอุ้ยมันจะโชคดีทั้งวันเลยนะจริงๆวันนั้นน้องเมย์ก็โชคดีมากน้องเมย์ก็พูดกับตัวเองแต่เช้าเลยว่าวันนี้ฉันจะหาที่จอดรถได้แล้ววันนั้นน้องเมย์ขับไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์คิดดูดิปกติอ่ะ7 โมงก็รถเต็มแล้วนะ8 โมงก็เต็มแล้วนะวันนั้นน้องเมย์ไป9 โมงมาถึงปั๊บได้ที่จอดเลยไม่พอน้องเมย์เดินออกไปแป๊บเดียวเจอพี่ที่รู้จักเขาบอกว่าเอ้ยเมย์เดินไปไหนอ่ะบอกอ๋อเนี่ยกำลังจะไปตรงนี้เอ้ยขึ้นรถมาดิหนูไม่ต้องเดินหนูขึ้นรถได้เลยนะเห็นไหมนะคะมันเป็นพลังของการที่เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองนะคะต่อให้เจอสิ่งไม่ดีเราก็ต้องพยายามพูดให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาแล้วมันจะเจอแต่สิ่งดีๆจริงๆนะลองดูนะคะเป็นเคล็ดอ่ะช่วงนี้ขออ่านสิ SMS ที่เกี่ยวกับการสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจังหวัดอะไรต่างๆนานาที่อยากจะแนะนำกันนะคะเขาบอกว่าสุพรรณบุรีครับมีสวนสัตว์บึงฉวากอยู่ด้วยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะมีนครเนี่ยนครศรีธรรมราชนะคะน้องแวนก็มาบอกเหมือนกันว่าอีกที่นึงฮะสวนสัตว์ทุ่งท่าลาดนะคะอยู่ที่นครศรีฮะเข้าฟรีไปตั้งแต่เด็กแล้วนะตอนนี้โตแล้วนะแวน ความสูงเราเกินหรือเปล่ามีนครพนมลานพญาศรีสัตนคราชนะคะแนะนำให้ไปกันนะ

ที่บางเมืองเลยจ้าสมุทรปราการนะคะมีฟ้าท้องน่ากลัวแต่ตอนนี้ยังไม่ตกอันนี้คือชวนไปดูฝนเหรอรายงานตัวจากน้องเมย์วันนี้รอฟังนะจ๊ะฝากรอฟังตั้งแต่ช่วงพี่ลูกตาลแล้วนะมีคนรายงานว่าฝนตกเยอะนะเนี่ยแกลงระยองก็ฝนตกเหมือนกันใช่ไหมสวัสดีเปอร์สเปกทีฟด้วยนะคะนี่สวัสดีพี่ไอเปอร์สเปกทีฟด้วยนะบอกน้องเมย์น่ารักมากๆเลยนะคะมีที่หนึ่งบอกว่าตอนนี้อยู่บึงกาฬอย่าลืมมากันด้วยนะมีศรีสะเกษนะคะศรีสะเกษก็แนะนำสถานที่มาเหมือนกันนะอุ้ยมันเยอะมากนะสถานที่ท่องเที่ยวไทยเนี่ยถ้าให้พูดจริงๆวันนี้ยังไงก็ไม่หมดใช่ไหม เราอยู่จังหวัดไหนเราต้องรู้สิว่าที่บ้านเรามันมีที่ไหนที่น่าเที่ยวใช่ไหมที่ไหนที่ไปได้ที่ไหนที่มีเวิร์กช็อปที่ไหนที่เป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเชื่อไหมว่าเด็กเจนซีสมัยนี้นะเขาไปดูโขนกันนะเขาไปดูโขนนะแล้วโขนสมัยนี้บัตรไม่ได้แพงนะหลักร้อยนะแล้วไปดูแบบผ้าไทยไปดูความเป็นไทยใช่ไหมแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรบ้างมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วเวลาที่มีใครเอาของวัฒนธรรมไทยไปใช้หรือเงี้ยเราจะบอกได้ว่ามันคืออะไรอันเนี้ยนะอ๋อเราอธิบายได้เลยเธออันนี้คือสบายไทยนะสบายไทยเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนแล้วนะแล้วใส่กันยังไงนุ่งยังไงมีกี่แบบอย่างเงี้ยถ้าเรามีความรู้นะมันก็สามารถแบบเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่พี่กระแตเนาะที่เขาร้องเพลงแบบแบบชวนมาเที่ยวประเทศไทยต่างๆอ่ะนั่นแหละนั่นแหละคนไทยก็ฮิตใส่ชุดไทยกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมก็ขออีกสักทีนะ ชอบมากอะไรแบบนี้นะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับผลงานเพลงนี้ค่ะแม่น้ำความรักจากท็อตทองดีนะคะและสุนทรีเวชานนท์นะใครที่อยากฟังผลงานเพลงในชั่วโมงหน้าอยากฟังผลงานเพลงอะไรโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366เดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะพร้อมกับหนึ่งซ้ายหน้าไม้ต้นชั่วโมงรีบโทรมาเลยค่ะ

0: ณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2นะคะมีคนบอกว่าฟังจากสมุทรปราการนะคะอยู่บางเมืองจ้าทำไมบางเมืองวันนี้เยอะจังสวัสดีค่ะอยู่โคราชร้อนมากครับจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สมัยพี่นางหนูวันด้วยนะมีใครขอหมายไทยอีกนะจะบอกว่าเปิดตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะไม่ฟังนะจำไว้นะ พี่เอ๋อินทิราสวัสดีค่ะพี่สมศรีจ้าบอกว่าพระรามสี่ฝนตกหนักมากเลยค่ะน้องเมย์ค่ะนะคะโอ้มีพระรามสี่ก็มาฟังกันเยอะเหมือนกันพี่นักรบสวัสดีค่ะอยู่สงขลาครับผมโอเคอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้าสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดี
0: ฮัลโหลสวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
3: พี่ชาติครับ
0: อะไรนะ
3: ชาติ
0: พี่ชาติ
3: ชาติเพชรบุรี
0: พี่ชาติใช่ไหม
3: ครับ
0: ชอช้างสระอาตอเต่าสระอีนะ
3: จ้า
0: ค่ะจากจังหวัด
3: ตอนนี้อยู่ประจวบแต่ผมคนเพชรบุรี
0: ตอนเนี้ยอยู่ประจวบแต่พี่เป็นคนเพชรบุรี
3: ใช
0: ่ไปทำอะไรตรงนั้นเล่าไปหาสาวเหรอ
3: ไ
0: ปหาสาวเหรอ
3: ได้มาหาไม่ไปหาอะไรมาทำงานอยู่เนี้ย
0: โอ้ไปทำงานแล้วเอาตังค์ไปเก็บไว้ไหนอ่ะ
3: อุ้ยเดี๋ยวขอกินไม่ใช่จะกินคนเนี้ย
0: อุ้ยกระเป๋าน้องเมย์ยังว่างนะมาเก็บที่น้องเมย์ก็ได้หัวล้อแบบนี้คืออะไร
3: โอ้ยฝนว่าอะไรว่าแล้วยังได้มีทุนคืนไม่เลยเนี่ย
0: เฮ้ยเขาบอกคนหน้าตาดีไม่ใจดำหรอก
3: อุ้ยคนเป็นใจดำเอ้ยไม่ใช่
0: ไอ้นุ่มเมืองเพชร
3: ใจดำใจดี
0: รักเธอเม็ดใจใช่ทำงานได้เงินมา
3: แล้วคุณไม่ทราบหลับมันใจดี
0: เอาก็บอกว่าไม่มีสาวไม่มีสาวก็ต้องมีเที่ยวมาเก็บตังค์ดี
3: ไปเที่ยวได้มั้ยหรืออยู่เข้าไร่วันนี้ฝนก็มีไม
0: ่ไม่รู้ว่างไม่มีอะไรทำชวนทะเลาะเล่นสนุกดี
3: เอาอีกอ่ะ
0: นั่นแหละแล้วที่นั่นไม่ฝนตกเหรอคะ
3: แรงเลย
0: แรงเลยเหร
3: อใช
0: ่มีน้ำกินไหมเล่า
3: อุ้ยต้องสั่งน้ำของมาส่งแค่น้ำถังนะ
0: อ๋อก็ได้แปลว่าไม่แรงขนาดนั้นอ่ะเนาะ
3: นะ
0: ไม่แรงขนาดที่ไม่มีน้ำกินอ่ะเน
3: าะสั่งน้ำถังมาหวานส่งราคาตั้งไว
0: ้อืมโอเคก็ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: ก็บอกไปแล้วอะ
0: เออก็บอกอีกไม่ได้ไงฮ
3: ะ
0: บอกอีกไม่ได้ไง
3: โอ้เอาเพลงสวยขยี้ใจเนาะ
0: เออสวยขยี้ใจอยู่ประจวบอะนะ
3: แต่ผมทำงานอยู่ประจวบนี
0: ่ก็นั่นแหละสวยขยี้ใจที่ประจวบเลยเหร
3: ออุ้ย
0: เอามอบให้ใครเป็นพิเศษ
3: ก็บอกว่าคุณรัชลีคุณรัชลีแล้วก็คนที่ว่าฟังรายการนี่ทุกคนแล
0: ้วได้มีสาวคนเดียวนะ
3: อีกคนนึง
0: อีกคนนึง
3: คนที่ว่าเขาชอบฟังเล่านิทานให้ฟังอ่ะ
0: พี่พิมพ์ดาว
3: ชื่อเลยเออจินดา
0: พิมดา
3: พิมดาแหละ
0: เออเอาใหม่ช้าๆพิมดาม หานคร
3: เจ้าฟังนิทานเขาฟังนิทานสนุกดี
0: รอเขาเล่าว่าไงอ่ะ
3: อุ้ยทุกเรื่องแหละ
0: โอ้ยจำไม่ได้ดิ จำไม่ได้ที่บอกให้เล่าไม่ถูกอ่ะ
3: ฮะ
0: จำไม่ได้อ่ะที่บอกให้เล่าแล้วเล่าไม่ถูกอ่ะ
3: เล่าให้ทุกหวังที่ว่าที่เรื่องเขาเล่าให้ฟังอ่ะ
0: เออ
3: พูดหลายเรื่องผมเล่าฟังจริง
0: ๆไม่แกล้งแล้วมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้หนูก่อน
3: หูเหลือง
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: นะ
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เออนี่ภาษาอะไรเนี่ย
3: คุณเป็ดเหรอพี่
0: จะเหนือก็ไม่เหนือจะใต้ก็ไม่ใต้ซะทีเดียวงงๆเนาะพยายามจะแปลอยู่ฟังก็ไม่ค่อยออก
3: ทำไมล่ะ
0: พยายามอยู่อย่าว่าหนูเออได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวยขยี้ใจนะ
3: จ้า
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเพลงสวยขยี้ใจโทษติดมา อ่ะผลงานเพลงนะคะวันนี้มาแบบความสวยรัวๆเลยเหมือนกันสวยขยี้ใจเปิดหัวขบวนมาก่อนเลยนะคะอยากฟังสวยแบบไหนอีกแนะนำกันมาจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากพี่สิงโตนำโชคค่ะวันนี้พูดแบบมีสติที่สุดแล้วเมื่อกี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหยุดไม่ได้แหละในช่วงนี้นะคะกับเพลงป่าตองสะอื้นนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยสิงโตนำโชคด้วยแล้วก็เรียบเรียงด้วยนะแล้วก็จะบอกว่ามีพี่ป๊อกเขาเขียนว่าป๊อกพงเรียบเรียงไม่แน่ใจว่าใครเดี๋ยวไปสืบก่อนแป๊บนึงนะคะผลงานเพลงนี้ป่าตองสะอื้นจะไพเราะขนาดไหนในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็จัดให้

0: ยเมที่ชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: มาในช่วงสุดท้ายกับน้องเมธิชาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะจ๊ะSMS ก็หมดแล้วด้วยไม่มีอะไรให้อ่านเลยอะไหนมาดูซิว่าวันนี้มีใครโทรศัพท์กันเข้ามาบ้างนะคะสวัสดีพี่นัทพี่มนัทนครศรีธรรมราชด้วยนะคะสวัสดีพี่ต้นน้ำสนามบินสุวรรณภูมิมีพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็มีแค่นี้เลยเพราะว่ากวางเขาไม่ให้ดูแล้ว มีพี่ต้นจากเลยนะคะมีลุงยามแดงจากลาดพร้าวนะคะมีลุงยามสีอื่นไหมน้อนะมีพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะแล้วก็มีช่างรถจากอุบลพี่โอมเชียงใหม่พี่วิทยาศรีสะเกษพี่ชินระยองมีพี่ก้อยจันทบุรีพี่เบียร์มีนบุรีพี่เฉลิมพลลพบุรีน้องแวนนครปฐมนะคะแล้วก็พี่พิชิตจากสงขลาสงขลาด้วยนะจ๊ะนี่นะครั้งหน้านะคะใครที่อยู่ภาคใต้โทรมาเตรียมสอนน้องเมย์สักคำได้ไหมเมื่อกี้คือแบบหนูพยายามเนี่ยจะหนูอีกอะหนูพยายามจะฟังแล้วมันเหมือนแบบหนูก็รู้สึกว่าหนูฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคือพี่เขาพูดเป็นภาษาใต้หรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีความเหน่อเหน่อนิดนึงคือชาวเพชรบุรีจะมีความแบบเหน่อน่ารักมีเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นภาคใต้มันจะดูแบบมันน่ารักแต่หนูทำไม่ได้นึกออกไหมหนูก็พยายามจะแบบลองพูดดูแต่มันเชื่อเถอะว่ามันหนูจะออกสุพรรณนะดิ นะมีคนบอกว่ารอพยายามเข้าน้องเมย์สู้ๆเขาพยายามแล้วนะมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะมันไม่ใช่นะมันแปลกๆนะแล้วก็โดนเซลล์นะว่าติดแล้วติดเหน่อมาแล้วหนูว่าหนูก็จะติดต่อคำว่าหนูเนี่ยแหละหนูไม่เหน่อนะนะคะช่วงนี้ช่วงท้ายๆช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ด้วยนะคะช่วงนี้หมดหน้าที่ของเมธิชาแล้วทิ้งเอาไว้เพื่อนเพลงหวานกับเพลงรักคุณเข้าแล้วจากกิตติคุณนะคะพี่กุ้งกิตติคุณแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวช่วยหาช่วยโพสช่วยลงเพราะว่ามีคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะเดี๋ยวจัดให้พรุ่งนี้เจอกับน้องเมย์เวลาเดิมนะจ๊ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิต

0: โดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับพาวซ่าเลาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับกราบสวัสดีครับทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับน้ำตาจระเข้ครับพี่คัทยามารสีพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงมารายงานตัววันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 02:00 น. ถึง 05:00 น. เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับทักทาย

ับไปทาง SMS ครับ4689400สวัสดีครับไปถึงพี่สังทองสีสายกับเพลงแน่ใจว่ารักนะครับของพี่มิ้นอัธวดีนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95สามารถรับชมกันได้นะฮะตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีพี่สว่างสวัสดีพี่เออินทิราขอเพลงขอกำลังใจด้วย

0: พี่แมวภูวการนะฮะพี่สุวรรณีพี่บุษยานะครับพี่สว่างครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับช่างแจ็คเทวานะครับทักทายครับป่ะไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของสายชิลฮิวใจกันนะครับเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่นะครับหลังใหม่ของเรานะฮะเป็นน้องกวางน้องกวางขวัญใจพี่เรวัตอีกแล้วน้องกวางไม่น้อยมารอรับสายอยู่นะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: แม่เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นเนาะอบอุ่นมากๆวันนี
1: ้มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมมายำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยกันครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับรักน้อยๆจากน้องโอ๊ตคณิตนะฮะดีเจสุดหล่อของเรานั่นเองนะครับทักทายครับไปทาง Facebook ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่แม่ผู้ประการพี่สุฮอเกนบูมนะครับทักทายครับผมน้องแบมมางับนี่พี่เกิดสิรินะพี่ปุ๊กนะฮะ Hello very good มาแล้วมาแล้วนะสวัสดีพี่เมธแล้วก็พี่ปุ๊กด้วยนะฮะทักทายครับไปถึงช่างแจ็คเทวานะครับพี่รัตนาครับพี่รัชนีครับพี่บุษยานะครับผมพี่จิรวรรณพี่น้องนุชนนครครับพี่เกษมพี่เออินทิราพี่พุทธวัฒน์นะครับพี่กรเกษนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่นฤมลจากส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าใหม่กันต่อดีกว่าตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางไปรับสายกันเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่น้องแพ้
0: สวัสดีครับผมพี่สุภาพ
1: ครับผม
0: พี่สุภาพโทรมาจากไหนครับ
1: ที่เดิมนาทวีสงขลาครับ
0: นาทวีสงขลานะฮะช่วงนี้ฝนตกไหม
1: อากาศร้อนมากเลยคืนนี
0: ้อากาศร้อนมากแต่ว่าตอนนี้กรีดยางอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: กรีดยางไม่มีฝนเนาะ
1: เนี่ยเขากะลาให้ฟังแล
0: ้
1: ว
0: เด็ดฟังอยู่
1: น้องเพชรรู้ไหมเวลาน้องเพชรไปวัดเขาจะถามว่าอะไรนะที่ว่าหนักกว่าเพื่อน
0: หมายถึงที่ไหนนะฮะ
1: เวลาไปวัดไปวาเวียทำพิธีในรู้ไหมอะไรหนักกว่าเพื่อน
0: อะไรนะอะไรหนักกว่าครับ
1: นโม
0: นโม
1: ตัวเราก็บอกว่าตั้งนโมพร้อมๆกันถ้าว่าตั้งไม่พร้อมกันมันก็จะเอ็นไปอีกข้างถูกต้องไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: อ๋อครับ
1: เข้าใจ
0: ต้องตั้งพร้อมกันนะ
1: ต้องนั่งนโมเขาบอกว่านโมแต่ว่าต้องให้พร้อมกันมันจะหนักไง
0: อ๋อประมาณนั้นนะฮะได้เลยครับผมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงนอนกอดตัวเองครับผม
0: นอนกอดตัวเองนะครับแล้วทุกวันนี้พี่สุภาพนอนกอดตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ก็คนโสดอย่างว่าเนาะ
0: คนโสดใช่ไหม
1: ครับผม
0: ผมเข้าใจ
1: ยังมุ่งกอดตัวเองความฝันเน
0: าะเข้าใจแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเนาะ
1: คร
0: ับ นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: พิเศษให้ที่รักที่อยู่คนเหนือมาอยู่บางกล่ำ
0: ร
1: วม20ปีแล้วครับแล้วก็ให้พิเศษน้องกวางให้น้องเพชรให้ป้าเอื้อนที่อยู่บ้านรุ่มนาทวีนะครับ
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่สุภาพฟังนะ
1: ครับ
0: ขอให้พี่สุภาพฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วก็กรีดยางสบายๆนะครับ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะครับน้องเพชร
0: เช่นเดียวกันครับพี่ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผม
0: ครับนะครับพี่สุภาพนะฮะจากนาทวีส่งคล้านะครับคิดถึงนาทวีนะครับไม่ได้ไปนานแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับจากคุณพี่ศรีภัยบทเพลงชื่อว่านอนกอดตัวเองนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

นะครับบทเพลงศรัทธาครับจากพี่โป่งหินเหล็กไฟหรือว่าพี่โป่งปฐมพงษ์นั่นเองก่อนหน้านี้ครับมีขอกำลังใจจากพี่หนุ่มเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ตามคำขอนะครับซูเปอร์

เธอครับพี่หลวงไก่ครับรอยยิ้มนักสู้ครับพี่เสกโลโซนะฮะทักทายครับไปถึงน้องดาราวันนะฮะสวัสดีฮะบอกว่าตื่นมาฟังพี่เพชรเลยนะเนี่ยนี่น่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แมวภูปการแล้วก็ทักทายครับพี่ปราณีตนะครับพี่วิชัยไอ้กว้างนะฮะแล้วก็พี่นฤมลครับคุณพี่ศักชัยพี่มาภูปการนะครับสวัสดีพี่ปุ๊กนะฮะสวัสดีน้องแบมพี่สว่างนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีเรื่องของสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพมาฝากนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียงแค่999บาทนะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียครับสวัสดีพี่ผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปฟังเพลงกันต่อฮะหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวาง02-248-1366เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อฮะจัดไปครับ

0: นี้เวลา 3:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนอง

0: การขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงวันที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันก่อนนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเพชร
1: สวัสดีครับผมพี่เล็ก
2: ครับ
1: พี่เล็กอยู่สุราษฎร์กรีดยางเนาะตอนนี้เนาะ
2: ครับ
1: ฝนตกไหมครับ
2: ฝนไม่ตกวัน
1: ฝนไม่ตกเนาะกรีดยางสบายๆเนาะอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ฟังก็ฟังถึงตกโอ้ยโค้งเศร้าอีสานโค้งเศร้าอีสานรอรักโค้งอ้นออกมา
1: เศร้าอีสานรอรักเวอร์ชันของคุณนาออนอุมานะฮะต้นฉบับเลยเนาะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบก็เรื่องเพราะว่าน้องกว้างมีเรื่องวัด
1: ครับมองให้น้องกวางวิรวัฒน์นะได้เลยครับผม
2: กำลังฟังอยู่ตอนนี้
1: อ๋อฟังอยู่นะ
2: คร
1: ับได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับพูดตามเพชรนะครับนี่เลยแป๊บนึงฮะน้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: ร้อยคำในคำนั้น
2: ร้อยคำในคำนั้น
1: ครับผมนะครับพี่เล็กขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
2: ครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะพี่เล็กสุราษฎร์นั่นเองนะฮะสาวอีสานรอรักสวัสดีทักทายกันทาง Facebook กันหน่อยนะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่อารมณ์นะฮะสวัสดีไปถึงพี่โอเว่นนะครับนี่พี่วันวิสาพี่จุ๊บแจงพี่สุจัญญานะครับพี่จรัสนะครับสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะพี่สุภัตราสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แม่ภูวการครับพี่ปราณีตนะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยปะไปฟังเพลงกันต่อนะครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยฮะสาวอีสานรอรักครับจากคุณณอ่อนอุมานะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนครับ4เพลงสาวอีสานรอรักจากนาออนอุมานะครับยันไอบ่ฮักพี่ต่ายอรทัยกลับมาทำไมครับพี่มัมนะพี่มัมจกมกแล้วก็ขึ้นฮอตกอดก็ได้ครับเวอร์ชั่นจากพี่พิสเดิร์ดนั่นเองนะครับทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่สมโชคบอกว่าแฟนชาวบ้านเปรียบเหมือนดวงดาวสวยแค่ไหนก็ได้แค่มองหมดสิทธิ์ครอบครองนะฮะอันนี้ถูกต้องครับแต่พี่สมโชคนะอันนี้น่าจะไม่ชิมุกใช่ไหมน่าจะแบบเรียกว่ารำพึงรำพันอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่อารมณ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นันทาพี่นิพาพรพี่สุวรรณีพี่สุนิสา พี่อารมณ์บอกว่าขอบคุณทุกเสียงเพลงเลยค่ะนะครับสวัสดีครับพี่โอเว่นครับผมพี่สุจัญญาพี่จบแจงครับพี่จรัสนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับป่ะเราไปฟังเพลงกันต่อไปกันต่อบทเพลงนี้ฮะจอกคิวฮิตนะครับวันนี้เป็นเพลงที่3นะครับวันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับเพลงชื่อว่าบอนฟ้าอย่าขวางฝันจากคุณสำราญบุญลาภสังกัดบุญลาภเอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องทำนองโดยอาจารย์พรชัยสารบันเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับไปฟังเพลงกันต่อฮะ
2: จอกคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะกลับมาในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผม DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เพลงเมื่อสักครู่ขอใครสักคนครับจากพี่ลีโอพุทธนะสวัสดีพี่สาวครับนะครับสวัสดีครับน้องแชมป์สวัสดีครับผมกรีดเพลงพี่ตาลนะฮะสวัสดีพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้พี่น่ารักสุดๆนะพี่เอ็ดดี้โคราชนั่นเองนะฮะเจ้าของร้านมาลองมาเลงมาเลงมาลองแห่งโคราชนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีครับบอกว่ามือสั่นแล้วใช่ไหมฮะมือสั่นอีกแล้วนะสั่นทุกวันตอนนี้พี่อิริสานะครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่อำเภอเมืองนะครับเอ้าอยู่อำเภอเมืองผมอยู่สันทรายนะฮะพี่สาวขามนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่จุ๊บแกงสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปาลินพี่ผู้ใหญ่วันนะครับพี่อารมณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันนะตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าเจอกันครับออนไลน์ฮิตสตอรี่ช้างเผือก AEC มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงจบไปมีกันละครั้งหนึ่งนะฮะจากปรางทิพย์และก็ดอกกระเจียวบานคุณก้องห้วยไร่นะฮะสวัสดีครับในชั่วโมงที่3อยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงพี่อิลิสานะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะฟังไปตัดยางไปพี่อาทิตย์บอกว่าสวัสดีครับจากเชียงใหม่ทักทายไปแล้วเนาะพี่สาวขามสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่จุ๊บแจงพี่บรรเทาพี่เจริญนะครับพี่บรรเทาบอกว่าแถวเพชรบุรีเพชรบุรีรัมฝนกำลังตกใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงป้าลินทักทายนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่รัตดาวันด้วยนะครับผมแล้วก็พี่บันทิตาสวัสดีครับพี่อัมพรพี่รัตติยาพี่ประสิทธิ์พี่สุทัศน์นะฮะแล้วก็พี่คำเตยด้วยนะครับทักทายนะครับทุกท่านเลยนะฮะที่ทักทายกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อไปกันต่อนะฮะอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะเพลงคิดสตอรี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของ The Kid Story 2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเนื้อทองจากน้องเปาวลีพรพิมลนะครับคาถาขุนแผนจากน้องการทัศนะนะฮะสวัสดีครับพี่อารมณ์บอกว่ายังอยู่ค่ะพี่สุชาดานะครับพี่สุภัทราบอกว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการประกอบสัมมาอาชีพนะคะนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่อมราครับป้าลินนะครับพี่ดวงใจยังอยู่นะพี่สุทัศน์นะครับจากจุฬาภรณ์ครับนี่พี่ใครนะแล้วก็สวัสดีครับพี่รัตดาวันด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีน้องเพชรน้องหลังใหม่แล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่านะฟังเพลงกันเพลินๆวันนี้สบายๆกันไปนะก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับจัดไปครับ

0: มลิ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมามีว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองด้วยนะครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าขอเพลงเพชรก็อยู่ของเพชรเฉยๆใช่ไหมเพลงนี้เลยใช่ไหมฮะ สวัสดีคุณใจพอเพียงนะฮะนะสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีคุณน้องอนิชานะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจคุณยายออดสามย่านพี่เทวีนะครับสวัสดีครับผมแนะนำเพลงกันหน่อยฮะเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของฝากจากวง My Eyes นี่ Featuring Joke Ice Cream นั่นเองนะฮะแล้วก็ Stand By หล่อนะฮะ New Country นะครับห้ามตัวน้องมินตรา Featuring Organic Yeah นะแล้วก็พอได้เสียวนะฮะจากน้องเนสพอน้ำหน้านั่นเองนะช่วงนี้กำลังดังเลยเพลงนี้แต่ว่าเพลงนี้ถ้าเป็นต้นฉบับเนี่ยก็ต้องนึกถึงคุณดิบคิตตี้นะครับแต่ว่าน้องเนสเขาเอามาคัฟเวอร์ใหม่แล้วกันนะฮะอ่ะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

ลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับผมนะสวัสดีครับพี่ชลิตาบอกว่าฝนตกทั้งคืนอากาศแบบนี้ฟังเพียงเพราะจะหลับต่อแล้วนะครับผมมาส่งเดินทางปลอดภัยนะครับนี่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ดวงใจนะฮะเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็พี่ปราณีตนะครับทักทายครับสวัสดีพี่ครูล่านิพรัตใช่ไหมครับสวัสดีครับ Good morning ครับน้องปาวมี่ยังไม่หลับไม่นอนนะฮะแม่แล้วก็สวัสดีครับน้องแสงแดดที่เปิดเผาบอกว่าคิดถึงพี่เพชรวันละ3นาทีฮะ3นาทีเองเหรอโอ้ไวมากเลยนะ3นาทีเนี่ย สวัสดีครับพี่บุญสมนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อะไรนะหัสดินใช่ไหมครับทักทายครับพี่สาวขามนะฮะสวัสดีครับผมไปถึงพี่ประสิทธิ์นะครับคุณยายพอเพียงคุณยายออสสามยานพี่สุภัตราลุงต้อยสวัสดีครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะกับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักไม่พึ่งบ่งหนึ่งจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เกตเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

ัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะ 5:12 น.เช้าวันอังคาร8กันยายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีฟังทุกวันเด้อจากตะวัดส้มตำชุมพรนะคะสวัสดีพี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังพี่หนูคำเพียงพี่สะอาดจำพาทองพี่แววมาทักทายแล้วนะคะพี่ณรงค์สอนสงวนพี่ปูกัญญรัตน์พี่อัมพรกาลิเทศนะคะพี่กอบแก้วพี่สะอาดพี่สุชาดาพี่นงนุชพี่วัชรีก็มาแล้วค่ะลุงจรูนก็มาพี่ศิลวรรณพี่พี่เล็กพี่เล็กนะคะเดี๋ยวนะพี่เล็กชื่อจริงอะไรนะคะพี่หลวงเล็กของเรานี่แหละนะคะแล้วก็พี่เล็กสกุลชัยพี่สริญญาพี่อารมณ์นะคะพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะพี่ยงยุทธ์ค่ะพี่ประสิทธิ์มาแล้วเนาะแล้วก็ตัดยางได้เหมือนเดิมวันนี้ที่ชะอวดฝนไม่ตกนะคะวันนี้ตามที่กรมอุตุได้มีการประกาศเตือนฉบับที่สองวันนี้ก็ใช้คำว่าถล่มนะคะ6วันต่อเนื่องค่ะก็น่าจะของจริงแล้วนะคะนี่คือการแถลงการฉบับที่2นะคะประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13 6วันต่อเนื่องหนักๆเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคะหลายพื้นที่ค่ะโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะคะส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเพราะว่าในช่วงวันนี้ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกลางตอนบนและอีสานแต่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยแล้วก็มีหนักบางแห่งด้วยนะคะหลังจากนั้น12ไปจนถึง13บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือนะภาคอีสานก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างกับภาคตะวันออกด้วยก็มีอีกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นก็ทำให้สรุปเลยทั่วทุกภูมิภาคจะมีฝนเพิ่มขึ้นหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะคะวันนี้คาดว่าที่จะหนักเลยนะคะภาคเหนือค่ะมีน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อีสานเกือบทุกจังหวัดนะคะวันนี้หนักเลยนะคะแล้วก็ภาคกลางหนักอยู่ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ที่หนักวันนี้ระนองกับพังงานะคะส่วนจังหวัดอื่นตกแต่ไม่หนักมากนะคะอันนี้เอาวันนี้ก่อนนะวันที่8นะคะที่บอกว่าถล่มเนี่ยนะคะไปจนถึงนู่นเลยค่ะวันที่13นะคะกันยายนเตรียมรับมือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดก็ผวาเนาะโดยเฉพาะเชียงรายที่ต้องเฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่แม่สายแม่น้ำสายนี่แหละค่ะหลังจากฝนตกถล่มตอนเหนือของพม่านะคะน้ำก็ทะลักทะล้นท่วมมาที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็ชาวบ้านแม่สายก็ผวาเพราะว่ากี่ปีแล้วแม่สายเนี่ยท่วมทุกปีนะคะแล้วก็ท่วมหนักด้วยล่าสุดนั้นเห็นทางผู้ว่าจังหวัดเชียงรายบอกว่าแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงนะคะก็เมื่อวานนี่หนักเลยค่ะทางฝั่งพม่านะแต่ว่ามันส่งผลให้น้ำในแม่น้ำสายเพิ่มขึ้นเร็วมากตรงสะพานมิตรภาพระดับน้ำพุ่งสูงแตะ 398.36 เมตรอ่ะแล้วก็มีระดับสูงกว่าแนวตลิ่งอยู่ประมาณ 0.77 เมตรก็เกือบ1เมตรนะก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่แม่สายกับชุมชนโดยรอบนะคะกลัวว่าโอ้ยอีกแล้วแม่สายนะก็
ื่อวานผู้ว่าเชียงรายกับผู้ว่าของท่าขี้เหล็กนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งติดตามสถานการณ์ตรงชายแดนท่าขี้เหล็กประสานข้อมูลระดับน้ำแล้วก็แนวทางในการรับมือนะคะล่าสุดก็ดีใจด้วยแนวโน้มดีขึ้นน้ำเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าน้ำที่อยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำยังไม่มีรายงานว่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนของอำเภอแม่สายนะคะโอ้โหถ้ามาอีกเนี่ยนะคะสีแบบสีน้ำภูเขามาเลยนะคะในฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยนะคะไอ้ตรงข้ามแม่สายที่เราข้ามไปซื้อของเนี่ยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าฝั่งนู้นน่ะน้ำจากแม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมเป็นวงกว้างเลยหลายจุดสูงมากนะคะครึ่งเมตรอ่ะ

แล้วก็ผนังกั้นแม่น้ำพังลงก็ทะลักเข้าไปฝั่งนู้นนะคะเราได้เห็นรถบรรทุกก๊าซนะคะของพม่านะคะจอดคาถนนอยู่เลยอืมก็เอาเป็นว่ามันปิ่มๆอยู่นะคะก็คงจะต้องดูถ้าเผื่อว่าไม่เกินระดับวิกฤตเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหายังสามารถป้องกันไว้ได้นะซึ่งต

0: ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินนะคะก็จริงๆในพื้นที่ที่เคยท่วมแล้วเนาะมันต้องมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์อนุมัติให้ใช้พื้นที่ที่เป็นของกรมธนารักษ์นะคะอยู่ระหว่างขั้นตอนทางระเบียบราชการในการเสนอเรื่องไปที่สำนักงบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติแล้วงบประมาณก็จะถูกส่งต่อไปที่สำนักโยธาธิการจังหวัดนะคะเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็รื้อถอนไอ้สิ่งกีดขวางแล้วก็สามารถก่อสร้างผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรได้นะคือเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะสร้างผนังกั้นน้ำถาวรให้เสร็จสิ้นหลังพ้นฤดูน้ำหลากไปแล้วนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจกับสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในปีต่อไปคือมันมาทุกปีค่ะแม่สายเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้แนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะคะวันต่อไปก็คงจะต้องรายงานกันเป็นระยะนะเรื่องน้ำนะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปค่ะมาแล้วเริ่มมาแล้วนะคะ022481366นะคะวันนี้น้องกวางรอรับสายอยู่นะใครที่จะโทรมาก็มาได้เลยนะคะมาดูข่าวเรื่องของถนนสามเสนกันสักนิดนึงนะคะล่าสุดตรงหน้ารัฐสภาถนนยุบตัวโอ้20เซนนะคะ20เซนประมาณไหนก็เกือบไม้บรรทัดอะเนาะนี่ค่ะตรงฝั่งอาคารรัฐสภาเลยนะคะก็ล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายโยธาก็ลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขสถานการณ์นะคะจุดนี้อยู่ในแนวโครงการวางท่อเป็นท่อประปานะคะของการประปานครหลวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตรจากเดิมนั้นขนาด80เมตรกับ1เมตรก็จะวางท่อใหม่เป็น 1.2 ตลอดแนวถนน3เสนเลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้รับจ้างของการประปาก็เดินมาที่เดินทางมาถึงพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวบอกว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงก็คงไม่มีอะไรเนาะถ้าเป็นการซ่อมประปาแต่ว่าพอมันยุบลงไปเนี่ยหลายคนก็กังวลนะเอาสามเซนอีกแล้วอันนี้คนละจุดกันกับก่อนหน้านี้นะคะที่เกิดขึ้นนะคะคนละจุดกันก็เห็นว่าซ่อมแล้วนะคะรู้สาเหตุแล้วก็ไม่หนักมากเนาะสำหรับในส่วนของถนนยุบนะคะส่วนเรื่องที่เราติดตามข่าวให้อยู่กรณีอินฟูต่างชาติที่มาฉีดเพิ่มอวัยวะของตัวเองให้มันโตขึ้นเหรอการฉีดนี่คือฉีดให้โตขึ้นใช่ไหมให้มันใหญ่ขึ้นนะก็ปรากฏว่ามาเที่ยวไทยแล้วไปฉีดอันนี้แหละตายค่ะที่คลินิกแห่งหนึ่งแถวปทุมวันน้องดงล่าสุดก็แน่นอนมันก็อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลไทยนะคะซึ่งกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะสร้างความเชื่อมั่นทั้งคนไทยและต่างประเทศว่าเอามารับบริการยังไงอ่ะคุณภาพมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือต้องไปดูอ่ะโรงพยาบาลแห่งนั้นน่ะน้องโดจริงๆเข้ามารักษาไม่ใช่รักษานะเข้ามาทำหัตถการตั้งแต่วันที่5มีนาคมแล้วนะคะตอนแรกนึกว่าเพิ่งทำตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วค่ะรุ่งก็
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟัง
0: สวัสดีค่ะเขาเสียชีวิตนะเขาเป็นอินฟูชื่อดังเขาเป็นเศรษฐีเลยแหละเอาอย่างนี้แล้วกันแต่
1: ว
0: ่
1: า
0: ที
1: ่
0: แปลกใจเป็นลูกที่เป็นลูกครึ่งอังกฤษไนจีเรีย
1: ครับครับ
0: แสดงว่าเขามีความเชื่อมั่นนะเขาถึงกล้ามาทำในประเทศไทยเนาะ
1: ก็
0: มาฉีด
1: ไ
0: อสารเติมเต็ม
1: ครับ
0: จริงๆเรื่องขยายขนาด
1: แล้วเรื่องพวกหัตถการเรื่องพวกอะไรพวกนี้จริงๆเราก็มีหมอเก่งๆเยอะนะพี่

0: หมอระดับโลกอ่ะ
1: ก็นั่นแหละเขาถึงช่วงมันมาทำในบ้านเราก็เห็นบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีการฉีดสารเต็มๆก็เรียกว่าฟิลเลอร์นั่นแหละอ่ะฟิลเลอร์เข้าไปคนนี้เนี่ยมาฉีดตั้งแต่ปี67แล้วไม่ใช่ครั้งแรกเขาถึงรู้สึกว่าพอมาทำแล้วรู้สึกมันคงดีเนาะกลับมา5ครั้งค่ะน้องรุ่งครั้งที่1 2 3 4มาฉีดตั้งแต่ปี67 68ต่อเนื่องส่วนครั้งสุดท้ายก็คือฉีดเมื่อเดือนมีนาคมเพิ่มเข้าไป40 cc ค่ะแพทย์แนะนำว่าแบ่ง2รอบไหมอย่าฉีดรอบเดียวนะแบ่ง2รอบครั้งละ20 cc ไหมแต่ผู้ป่วยประสงค์จะฉีดในครั้งเดียวฉีดไปเลย40อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ฉีดเข้าไปจนสุดท้ายปรากฏว่าฉีดเสร็จเข้าไปนวดต่อค่ะไม่รู้ไปนวดตรงไหนสงสัยภาวะลิ่มเลือดอุดตันก็เสียชีวิตค่ะ
0: ครับ
1: เสียชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่ามันเพิ่งเป็นข่าวนะหมดก็เลยว่าโอ้ยมันฉีดเพิ่มขนาดในบริเวณเพศแล้วก็มาเสียชีวิตนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยไปตรวจนะคะลุยตรวจโดยตอนนี้นะคะบอกว่ามีแพทย์ไว้มีอะไรครบคันหรือเปล่าเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหอุทาหรณ์
1: อุทาหรณ์จริง
0: ใช่ว่าเราทำมาตลอดนะพี่จะปลอดภัยนะหมายว่าเคยทำมาแล้วครั้งสองครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะยังจะปลอดภัยจะไม่แท้จะไม่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามี
1: ฟังดูปลอบใจตัวเอง
0: เราต้อง
1: นะก็ตามนั้น
0: แหละแต่มันก็ไม่ใช่ของนอกกายนะเงินทองเงินของนอกกาย
1: ก็ต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็มีโอกาสก็จะลองไหมมันก็ว่ากันไม่ได้นะคือแต่ว่ามันก็นั่นแหละปัญหาคือมันมีปัญหาเรื่องริ่มเลือดอุดตันไปรู้สึกว่
0: า
1: ไปอยู่ในปอดหรือยังไงไม่ทราบนะคะในชีวิต
0: เขาว่าไม่ยากที่ว่านะเพราะว่ามันทำแล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้นนะบางคน
1: ใช่เลยไม่ว่ากันค่ะ
0: ผม
1: มีสายมาหนึ่งสายค่ะจากคงเตยนี่เองค่ะนุ่ง
0: ครับผมรับสายกันเลยครับ
1: กันค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีพี่กระเทืองเหรอคะ
3: สวัสดีครับ
4: นุ่งครับผมอยากร้องเรียนนะคือทางเข้าตลาดคลองเตยครับ
1: ถนนค่ะ
4: ตลาดคลองเตยซอย5ครับ
1: ค่ะเชิญ
0: ซอย5นี่ฝั่งไหนนะครับพี่ฝั่ง
4: ท่าเรือเนี่ยฝั่งสนามบอลเนี่ย
0: ฝั่งท่าเรือครับผม
4: ทางไปจะไปฝรั่ง3นี
0: ้ครับ
4: ครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะครับไม่รู้หน่วยงานไหนรับผิดชอบผมเห็นมาเป็น
1: แค่
4: พ
1: ี
4: ่แต่ผมว่าจะเขาคงจะซ่อมเจ็บนานแล้วนั่นอีกก็ไม่มีใครซ่อมในตลาด
0: มันเป็นหลุมขนาดไหนที่ถ้ามอเตอร์ไซค์วิ่งมานี่ล้มได้เลยไหม
4: มันก็มีส่วนแต่มันต้องชะลอรอเอากันนะมึงจะผ่านกูก็ต้องรออย่างเงี้ยมันมีหลายหลุมแล้วก็ในตลาดของเตยก็เป็นแอ่งใหญ่ไอ้พวกกินผงกินผักก็รอกันบางทีรถมอเตอร์ไซค์ก็ล้มก็หลายคันเหมือนกัน
1: โอ้
4: นี่ในตลาดของเตยเอง
1: นี่ของเตยนี่คือใจกลางเมืองเลยนะคะ
0: โอ้
4: ครับ
0: คือมันเป็นถนนเส้นหลักหรือเป็นถนนทางเข้าตลาดพี
4: ่ทางเข้าตลาด
0: ก็แต่เขาต้องของตลาด
4: ซอย5ครับ
1: คลองเตยซอย5เลยนะคะ
4: มันไม่มีลูกระนาดหรอกแต่มันเป็นหลุมเยอะซ้ายหลุมขวาหลุมซ้ายหลุมขวาอย่างนั้นแหละทั้งหลายหลุมก่อนจะถึงเข้าตัวตลาดจริงๆ
1: เป็นอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมพี่
4: ผมก็ไปตลาดทุกวันนี่ก็เมื่อไหร่เคยเพราะว่าคงก็
1: ซ่อมไม่ซ่อมไม่อะไร
4: ทีนี้ก็มันก็เป็นปีก็ไม่ซ่อมเหมือนเดิมบางทีก็ขี้ปูนหรืออะไรมาโรยๆมันก็เวลารถเหยียบมันก็ออกไปเหมือนเดิมเป็นหลุมเหมือนเดิม
1: ใ
4: ช่ครับว่าจิ๋มร้องเรียนหน่วยงานไหนให้เขาดูแลบ้าง
1: เพื่อสำนักงานเขตคลองเตยเดี๋ยวนั่งโด่งเนาะ
0: ใช่นี่อ
4: ยากให้
0: วิบวับร้องเรียนให้หน่อยมีแอปไอ้นี่ไหมคาเฟ่ฟองดูไหม
4: มันเยอะจริงผมก็ไม่มีที่จะร้องเรียนพวกนี้ผมฟังรายการนี้ประจำก็เลยนึกได้ก็เลยอยากร้องเรียนบ้าง
0: ที่แรกจริงครับถ้าที่แบบได้ผลและเห็นผลเลยนะเวลาถ่ายรูปแล้วส่งเข้าไปในไลน์ทัฟฟี่ฟองดูของกทม เขาจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับแล้วเขาก็จะคอยไปดูให้เลยนะบางทีวันเดียว
4: พวกไลน์เนี่ย
0: บางทีวันเดียว
4: ผมก็ทำให้เป็นด้วยพวกไลน์พวกอะไรผมก็เคยทำด้วย
0: อ๋อไม่ทำให้เป็นด้วยนะ
1: ยังไม่เคยรู้แอปนี
4: ้ไม่เคย
0: ทำแล้วส่งเสียงสะท้อนมาเผื่อว่านะเจ้าหน้าที่เขาฟังอยู
4: ่ก็อยากให้ซ่อมแซมอย่างนี้มันหลบซ้ายหลบขวาอย่างนั้นบางทีก็คนที่จะสวนต้องรออีกคนหนึ่งไปก่อนเขาไปได้ไอ้พวกเข็นคงที่ปากกระลบกันอย่างนั้นแหละมันเป็นแอ่งลงไปมันเป็นแอ่งเฉยๆไม่ว่านะมีน้ำด้วยน้ำขังด้วยน้ำดำๆ
1: น้ำดำๆน้ำสกปรกได้แหละนะพี
4: ่
1: เนาะ
4: แน่นอนอยู่แล้วสกปรกแน่นอน
1: น้ำดำๆก
4: ็
1: ค
4: ือ
1: น
4: ้
1: ำสกปรกแหล่งเชื้อโรคเลยนะคะ
4: อยากให้ใครมาดูแลบ้าง
1: สำนักงานเขตคลองเตยนะคะ
4: ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ค่าจอดเยอะจอดคันละสิบบาททุกคันที
1: ่
4: ถนนเป็นอะไรทำไมไม่มอง
1: ตังค์ด้วยเหรอหมายถึงเก็บตังค่าจอดรถเหรอคะในนั้น
4: จอดเก็บครับ
1: โอ้สิบบาทเนี่ย
4: สิบบาท
1: เข้ากระเป๋าใครเอามาทำถนนบำรุงถนนบ้างเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ผมก็เห็นอย่างนี้ที่ค่าจอดรถเก็บทุกคันแต่ก่อน5 บาทเดี๋ยวนี้เก็บ10 บาทพวกมันจะสอง
1: สิบบาทนั่นเองวันหนึ่งพันคันก็เท่าไหร่แล้วล่ะพี
4: ่โอ้โหขับจอดอยู่ตลอดเวลาคน
1: ใช่ไหมมีรถเข้าออกตลอดอ่ะโอ้โห
4: ตลอดเลย
1: บางทีไม่ต้องพันก็ได้ลง500 คันเท่าไหร่แล้วล่ะ
0: ใช่10 บาท
1: เฉย
0: ให้ใครอ
1: ย่าเห็นว่า10 บาท
0: ซื้อ10 บาทผม
4: คนเก็บบางทีก็เป็นพวกพะบงพม่า
0: สมทรเราที่ขายข้าวเนี่ยเขาไปรับวัตถุดิบจากตลาดคลองเตยทั้งนั้นนะ
1: คลองเตย
0: ที่อยู
1: ่โอ้
4: ใกล้ตลาดใหญ่แล้วรถก็เยอะ
1: เออ
0: ครับ
4: พอไปจอดพวกก็เลยมาจอดก็ดึงเข้าไปเดินมาเก็บค่าจอดรถอย่างเงี้ย
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วก็ให้กันไม่ว่ากันหรอกแต่อยากให้ทําถนนหนทางนี่ครับ
0: ครับ
4: เออ
0: จะไม่ตลาดไม่เข้าที่บริหารท่าเรือนะครับตลาดคลองเตย
4: เขาบริหารตลาดยังไงเขาจึงไม่ซ่อมสักทีผมก็รอแล้วรอเลยผมก็รอเป็นปีๆนะว่ามันคงซ่อมอย่างเงี้ย
1: เออ
4: รอแล้วรอเล่าก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
1: รอแล้วรอเล่าหลายปีแล้วก็ยังไม่
4: ใช่เป็นเดือนนะเป็นปีๆนะ
1: ค่ะ
4: ครับตลาดคลองเตยซอย 5
1: นะซอย 5นะคะ
0: มันเปิดดูนะพี่เขาทำสถิติย้อนหลังไปเมื่อปี
4: จะถึงตลาดก็ตั้งหลายหลุม
0: 3ปี63ในตลาดคลองเตยมีรายได้143 ล้านนะพี
1: ่โอ้โห
0: กำไรเนี่ยประมาณ16 ล้านเพราะฉะนั้นทำถนนให
1: ้
0: ใช่
1: 100 ล้าน
4: สงสารคนเก็บเข็นผักนะเขาเข็นหลบกันหรือไอ้
1: เข็นหลบกัน
4: บางทีคนนั้นมาต้องรออันนี้เข็นไปก่อนเนี่ยรถก็เหมือนกันคนก็หลบคนก็ไม่อยากลงน้ำใช่ไหมมันเป็นน้ำดำๆเป็นร่องลงไปไง
1: โอ้
4: ครับครับอยากให้ช่วยเหลือหน่อยครับ
1: ครับผมได้ค่ะ
4: ครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะพี
4: ่นะครับสวัสดีครับ
0: ที่แจ้งข่าวครับพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะแต่ละที่แต่ละจุดก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่ล่าสุดที่ฉะเชิงเทราก็มีปัญหาท่านผู้ว่าสั่งรื้อแล้วนะคะสุสานยูดง
1: ก็ครับผม
0: เออก็ตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีคำสั่งของทางจังหวัดมาแล้วนะคะให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานของยูที่ตั้งอยู่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ภายใน7วันตั้งแต่รับทราบคำสั่งนี้แล้วก็กำชับให้นายอำเภอบางคล้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะรายงานผลไปทางจังหวัดให้ทราบทุกระยะค่ะก
1: ็
0: นี่เป็นการสั่งอย่างเป็นทางการนะตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยท่านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราคุณฉัตรประออนนิยมนะคะในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีคำสั่งเลยค่ะเมื่อวานโอ้โหต้องรื้ออ่ะ
1: เขาบอกจุดเริ่มต้นนะพี่จู่ๆเนี่ยก็ชาวยูเนี่ยก็ขนศพแบบไม่ใส่โลงนะขนศพขึ้นท้ายรถมานะครับแล้วก็ความมันแตกตรงที่ว่าเขาไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่า
0: ค่ะ
1: กุญแจสุสานอยู่ไหน
0: เออ
1: ชาวบ้านกุญแจอะไรนะนะครับเขาบอกเนี่ยเอาศพมาแล้วต้องเอามาฝังแล้วส
0: ุ
1: สานคนยิวไงนี่แหละชาวบ้านก็เลยโบ๊ะแตกขึ้นมานะครับว่าอ้าว
0: โอ้โห
1: ทำไมพื้นที่ตรงนี้จะเอามาทำสุสานเนี่ยนะครับแล้วพอไปดูเนี่ยเขาบอกว่าร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ใส่โลงอะไรมาเลยนะ
0: ฝังศพเลยทีเดียว
1: ก็ฝังเลยอย่างนั้นน่ะแล้วชาวบ้านเป็นเราอ่ะพี่อยู่ๆเอาศพมากองไว้แล้วก็กลัวเรื่องเชื้อลงเชื้อโรคกันเน
0: าะก็นั่นน่ะสิก็เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยพบมีการฝังศพ4ศพนะคะ
1: ครับ
0: แล้วใช้วงว่าสุสานยูเลยนะเจ้าของที่ดินจริงๆอ่ะเป็นบริษัทเอกชนนะคะเขาอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านเองก็ต้องขอสังเกตว่าเฮ้ยจะปรับปรุงให้มันเพิ่มขึ้นให้มันกว้างขึ้นหรือยังไงเพราะว่าถ้าพี่น้องต้องบอกว่าไม่มีการแบบใส่ลงศพใส่หีบศพใส่อะไรมาเลยเนี่ยแถวนั้นมันมีทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนมีศูนย์เด็กเล็กมีแหล่งน้ำนะแหล่งน้ำสาธารณะนะแล้วข้างล่างเนี่ยมันถึงกันหมดนะคะเกิดฝนตกน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยจะยังไงก็ปรากฏว่าจากการตรวจสอบตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีฝังศพอยู่จริง4ศพแล้วศพหนึ่งเนี่ยติดกับรั้วโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็อีก3ศพนั้นอยู่ในเต็นท์นะคะเพราะฉะนั้นมาลักลอบฝังเอาไว้ตอนไหนไม่รู้ไม่มีการโบกปูนเหมือนกับคือเอาหินมาเรียงกันนะแค่นั้นเองแล้วก็มีป้ายชื่อเขียนชั่วคราวปักเอาไว้แล้วก็เอาเต็นท์มาติดตั้งเพื่อติดบังอำพรางเพื่อไม่ให้ใครเห็นประมาณนี้ค่ะโอ้โหทำกันได้เนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: มันคือไม่ยึดหลักขนบธรรมเนียมที่เราทำกันนะเนาะมันคือยังไงดู
0: ไม่มีอะไรเลย
1: แล้วก็หาที่ของตัวเองแล้วก็เอาไปฝังอย่างเงี้ยมันก
0: ็ใช่ค่ะเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ขนาดประมาณสัก6 ไร่กว่านะคะก
1: ็
0: ตอนแรกอะชาวบ้านก็สงสัยแล้วล่ะที่มันน่าจะเป็นสุสานหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเอาเต็นท์มาวางอยู่เนี่ยนะคะทีนี้พอกระแสข่าวมันคือพูดกันไปพูดกันมานะคะก็บอกว่าใช่เหมือนกับเตรียมจะจัดทำเป็นพื้นที่เป็นสุสานรองรับการฝังร่างของชาวยิวตอนแรกก็บอกว่าเป็นพันหลุมเลยนะสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะเป็นข่าวขึ้นมานะคะทางผู้ว่าก็เลยมีคำสั่งเมื่อวานนี้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าต้องย้ายนะคะจริงๆในกรุงเทพมีสุสานแต่มันเริ่มไม่เพียงพอเขาก็เลยบอกว่าจากเชิงเทราเปียก8ริ้วกับกรุงเทพมันไม่ไกลกันอ่ะแค่50-60กิโลเองนะคะก็กลัวว่าจะย้ายมาจากกรุงเทพมาอยู่ที่ฉะเชิงเทรามาอยู่ที่บางคล้าทั้งหมดเลยก็กังวลก็เลยพูดกันไปนะสุดท้ายก็ผู้ว่าสั่งแล้วเรียบร้อยต้องย้ายออก
1: ครับ
0: แล้วเจ้าของที่ดินก็แปลกเนาะทำไมถึงกล้าให้ใช้สถานที่ที่ดินของตัวเองเนาะ
1: ครับนี่ก็ต้องตรวจสอบไปพี่ว่าเผื่อเป็นนอมินีหรือเปล่านะเป็นที่ของพวกเขาหรือเปล่านะ
0: โอ้
1: คือว่า
0: ก็เป็นไปได้
1: หรือเปล่าเออ
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้กระแสเรื่องของชาวยูเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าคนไทยเริ่มตื่นตัวรวมไปถึงเมื่อวานเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองคุณนะพี่ที่เขามีการนัดแถลงว่าเขาจะลงถนนน่ะที่เขาบอกว่าเขาจะกลับมาชุมนุมกันอีกครั้งนึงนะฮะ
0: เรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องชุมนุมการเมืองใช่ไหม
1: ก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มจากจะเปิดประเด็นด้วยเรื่องนี้นะนัดหมายกันแล้วนะครับว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับจะไปชุมนุมกันนะครับที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะ
0: โอ้ที่ไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่วันที่9นะ
1: พรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้
0: อ๋อพรุ่งนี
1: ้ครับผมใช่แต่พรุ่งนี้ยื่นหนังสือ
0: พรุ่งวันที่9ถูกแล้วเออๆค่ะ
1: ใช่มั้ยฮะวันนี
0: ้เขาใช้แคมเปญว่าเอาประเทศไทยคืนมา
1: อ๋อวันนี้วันที่8อ่ะพี่ต้องมาลืมต้องมาลืม
0: เออวันที่10ใช่มั้ยเออแคมเปญคือว่าเอาประเทศไทยคืนมา
1: ใช่จะทวงคืนประเทศไทยก็หนึ่งในเรื่องเปิดเลยเนี่ยก็เรื่องของอิสราเอลนี่แหละที่ผมเชื่อว่าเขาเอาเรื่องนี้มาเปิดเพราะเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องของความรักชาติเข้ามาเกี่ยวข้องคนจะเล่นกับการชุมนุมเนี่ยมันต้องใช้ความรู้สึกคนนะขนาดนั้นคุณสนธิก็ไล่ย้อนไปสมัยไล่คุณทักษิณนะฮะไล่รัฐบาลคุณทักษ
0: ิ
1: ณก็นั่นแหละดึงความรักชาติขึ้นมาจะปล่อยให้ประเทศเป็นของคนคนเดียวทั้งตระกูลได้ยังไงเฮ้นี่ก็อารมณ์เดียวกันครับว่ารัฐบาลเนี่ยปล่อยปะให้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงให้มาถึงจุดที่มีทั้งจีนเทายิวเทายึดครองทุกอย่างในประเทศเนี่ยไปหมดแล้ว
0: อ
1: ีกหน่อยคนไทยต้องไปเช่าที่ต่างชาติมันอยู่ได้ไง
0: ดูเหมือนว่าปล่อยให้กดกลุ่มอิทธิพลมาข่มเหงข่มขู่นะอย่างที่เนี่ยถูกในประเทศไปคนหนึ่งแล้วก่อความเดือดร้อนให้กับคนไทยไม่จบไม่สิ้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เนี่ยคุณผมเชื่อว่าคุณสนธิเขาจับทิศทางจับอารมณ์คนถูกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้อาจจะจุดขึ้นจุดติดเรื่องความรักชาติขึ้นมา
0: ก็จะเริ่มต้นที่เรื่องนี้
1: ใช่มาทำให้ที่ยึดครองเนี่ยได้อย่างไรนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะเรื่องของการเนี่ยซื้อที่ใช้นอมินีซื้อที่เพื่อมาทำสุสานอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็คือจะเริ่มต้นที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะ
1: ใช่เป็นประเด็นแรกเพราะว่าจริงเนี่ยเขาเมื่อวานที่แถลงนะเขาพูดถึงหลายเรื่องนะฮะที่เขาจะทวงคืนประเทศไทยเพราะว่าขาดความชอบธรรมรัฐบาลขาดความชอบธรรมหัวสวทั้งที่ดินเขากระโดงเรื่องอะไรอีกสารพัดเรื่องนะฮะแต่ว่าเขาเปิดด้วยเรื่องเนี้ยเรื่องของ
0: เรื่องยู
1: ใช่
0: เรื่องแล้วก็เรื่องที่เราพูดเมื่อวาน data center ด้วยนะ
1: data center ด้วย
0: data center ด้วยที่กำลังเป็นหวั่นวิตกกันว่าเอ๊ะรัฐบาลส่งเสริมให้ทุนเทามาสร้างแบบไร้กฎเกณฑ์ควบคุมหรือเปล่ามาแย่งน้ำแย่งไฟทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายชุมชนในท้องถิ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับกรณีเกิดขึ้นที่แถวพระราม9ที่มีการพบว่าลักลอบสำรองน้ำมันเป็นแสนแสนลิตรในชุมชนในกลางชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันผิดระเบียบผิดกฎหมายอ่ะ
1: เขามองว่าเนี่ยตอนนี้เหมือนกับหน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลยถึงขนาดแบบให้พวกทุนกลุ่มทุนพวกนี้มีบัตรประชาชนน่ะซึ่งโอ้โห มันง่ายไปเพราะมันง่ายไปการจะเป็นคนไทยพวกนี้มันง่ายไปพอเขามีบัตรแต่เขาก็สามารถที่จะทำนะธุรกิจประกอบธุรกรรมอะไรต่างๆมันก็ง่ายกว่าไปด้วย
0: ค่ะหลายเรื่องเลยเนาะที่คุณสนธิบอกทนไม่ไหวแล้วจะลงถนนแล้วทวงคืนประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องไหนจะจุดติดบ้างเนาะอย่างน้อย 5-6 เรื่องแล้วเนี่ยที่บอกมานะคะ
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าการชุมนุมจะไม่มีแบ่งสีแล้วนะตอนนี้ลายหลอมเป็นสีเดียวคือแดงเขียวน้ำเงินสีแดงขาวน้ำเงินเป็นสี
0: ธงชาติไทย
1: จะไม่มีกลุ่มสีแดง กลุ่มคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองไม่มีแล้วนะครับตอนนี้แกนนำก็มารวมกันหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีการเอ่ยถึงเขาบอกตัวจี๊ดอย่างคุณโด่งสุทธิพรเนี่ยแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะฮะที่เป็นดาราเก่านะพี่นะครับ
0: เดี๋ยวนะคุณโด่ง
1: ก็คุณโด่งคุณโด่งครับพี่คุณโด่งที่
0: คุณโด่งอัจฉริยะหร
1: ือ
0: เปล่า
1: ฮ
0: ะ
1: เออชื่ออะไร
0: ขออภัยอัจฉริยะอนันตเมฆไหม
1: ใช่ใช่ใช่ก็เป็นดารานะพี่นะนั่นนะนั่นนั่นแกก็ประกาศจะมาร่วมแล้วนะเขาบอกทนไม่ไหวกับนี่แหละการบริหารของรัฐบาลว่าตอนนั้นก็จะไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรละก็คือ
0: คนที่แต่คุณโด่งแกก็ยังเชียร์พรรคเพื่อไทยอยู่ไม่ใช่หรือ
1: ใช่พี่แต่ว่า
0: เ
1: มื่อดูว่าจะมาร่วมขับไล่เมื่อวานเห็นคุณสนที่เคยถึงนะว่า
0: ค่ะ
1: ว่าขนาดตัวจี๊ดอย่างคุณโด่งเนี่ยยังจะมาร่วมด้วยเลย
0: ก็เดี๋ยวรอดูจะจุดติดไหมเรื่องนี้นะคะนี่คือทิศทางในการเคลื่อนไหวนะของกลุ่มคุณสนที่ลิ้มทองกุลนะคะแคมเปญเอาประเทศไทยของ

0: เราคืนมานะคะว่าจะยังไงค่ะก็จริงๆมันก็หลายเรื่องนะเพราะว่าอันนี้แกนี่คุณสุธีมันยังไม่พูดถึงเรื่องของ3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ยังไม่มีในแถลงเมื่อวานนี้นะคะนี่เอาแค่5 6เรื่องนี้ก็เครียดแล้วล่ะรัฐบาลน่ะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าโอ้โหมันมีได้ยังไงใช่ไหมนะคะคนไทยก็พูดถึงกันเยอะพูดถึงปัญหาชายแดนใต้สักนิดนึงก็ได้นะคะเมื่อวานนี้ประธานของกลุ่มพูโลนะคะขบวนการปลดปล่อยสหปัตตานีหรือว่ากลุ่มพูโลนายกัตตุลีมะโกตานะคะประธานให้สัมภาษณ์ถึงความรุนแรงของชายแดนใต้ค่ะน้องดุ้งก็บอกว่าขอเรียกร้องให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาพูดคุยสันติภาพโดยเร็วมารีเซ็ตกระบวนการกันใหม่เปิดพื้นที่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องภาคประชาสังคมประชาชนในพื้นที่มามีส่วนร่วมด้วยแล้วบอกว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ยควรจะถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติแล้วต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนจากสองฝ่ายรวมถึงการเจรจาว่าจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เปิดโต๊ะเพียงช่วงสั้นๆแล้วหยุดการเจรจาไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงกรอบของรัฐธรรมนูญไทยเท่านั้นเนื่องจากกรอบปัจจุบันเน้นเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจด้วยขณะที่ฝ่ายขบวนการก็ต้องการพูดคุยถึงรูปแบบการปกครองที่กว้างกว่านั้นรวมถึงแนวคิดการปกครองตนเองนี่ใช้คำนี้เลยแล้วถามว่าการเสนอให้พูดคุยนอกกรอบรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการตั้งเงื่อนไขแบ่งแยกดินแดนในการเจรจาแต่ต้องการเปิดพื้นที่ทุกฝ่ายสามารถคุยถึงรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมได้อย่างเต็มที่ค่ะคือเป้าหมายดั้งเดิมของกลุ่มพูโลเนี่ยเขาพูดถึงเอกราชแต่สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากจึงต้องการให้รัฐไทยเสนอทางเลือกที่ชัดเจนว่าถ้าไม่ใช่เอกราชพร้อมเสนอรูปแบบการปกครองหรือทางออกทางการเมืองแบบไหนเพื่อทั้งสองฝ่ายสามารถหาจุดประนีประนอมร่วมกันได้แทนที่จะกำหนดคำตอบไว้ล่วงหน้าค่ะเขาเน้นย้ำนะว่าสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาไม่ใช่การใช้กำลังพร้อมต้องการให้พูโลมีสถานะเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพด้วยไม่ใช่เพียงแค่ผู้สนับสนุนค่ะอะไรอ่ะอยู่ๆก็มาเปิดใจประธานพูโลตอนนี้แกอยู่ที่ไหนตรงเนี้ย
1: ที่ไหนครับ
0: อยู่ที่ไหนคงไม่ใช่อยู่ไทยมั้งเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็ถ้าฟังแล้วก็ชัดเจนอะเหมือนกับต้องการเอกราชหรอ
1: โ
0: อ้มันเป็นไปได้ไหมน่ะ
1: ครับ
0: เห็นแล้วก็เข้าไปอ่านในบทความของบางเพจเขาบอกว่าเขาพูดถึงกันขนาดถึงที่ว่าจะแบ่งแยกปกครองตัวเองถามแล้วเอางบจากไหนจะแบ่งสรรปันส่วนงบในส่วนของน้ำมันนะคะน้องโด้ง
1: ครับ
0: ขอดูแลตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนี่ค่ะโอ้นายคนนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะกัสตูรีเนี่ยมะโกตาเนี่ยประธานปูโรศาลจังหวัดยะลาเคยออกหมายจับนะคะโอ้แสดงว่าก็ไม่ได้อยู่ไทยนะคะนะคะนี่คือผู้รู้คนใหม่ที่ประกาศพร้อมจะเจรจากับรัฐไทย
1: นี่เจรจา
0: อยู่ก็โผล่มา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป้าหมายวัตถุประสงค์พวกนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฝ่ายความมั่นคงเขาถึงติดแฮชแท็กในที่ใช่ไหมว่าพวกนี้เขาเคยต้องการแบบแบ่งแยกรัฐปัตตานีของเราไปอ่ะ
0: เพื่อจะไปปกครองกันเอง
1: ใช่
0: ปกครองตัวเอง
1: กลุ่มพวกเด็กแกนนำต่างๆนะว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีถ้าเกิดว่าได้แยกออกไปเป็นรัฐของเขานะครับนี่เ
0: นี่ย
1: เพราะฉะนั้นที่เหตุความไม่สงบเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังไล่หานะว่าจะฝ่ายความมั่นคงเราติดแฮชแท็กอะไรนะตอนนั้นนะที่เราเล่ากันนะพี่นะวันนั้นนะ ว่าเขาใช้คำว่ารัฐปัตตานีหรือว่าอะไรอย่างนั้นที่เขาเปลี่ยนชื่อเลยอ่ะนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวย้อนกลับมาเล่าให้ฟัง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เนาะตอนนี้เรื่องสารพัดเนาะตอนนี
1: ้
0: มันคือหลายเรื่องอ่ะบ้านเรานะจริงๆแล้วก็เป็นประเทศที่แบบเล็กนิดเดียวเนาะไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีอะไรที่เป็นแบบต้องมาแบ่งแยกจะต้องมาแยกกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีการคุกคามข่มขู่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งประชาชนด้วยความรุนแรงมายาวนานต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องหาวิธียังไงที่จะแบบให้มันจบอ่ะใช่ไหมยากจริงๆนะคะก็ติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะสำหรับประธานพูโลค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับเรื่องของคนที่มีลูกตอนยังไม่พร้อมแล้วกันพี่นี่นะครับเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ที่ปทุมธานีนะครับเขาไปเจอร่างของหนูน้อยถูกนำมาทิ้งไว้กลางพงหญ้ากลางป่าครับโอ้แมงวันนี่ตอมอึ่งแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วน้องเสียชีวิตนะครับหนูน้อยคนนี้สภาพศพเนี่ยขึ้นอืดแล้วครับแมงวันมาตอมอ่ะชาวบ้านที่ขับผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในซอยพูนศรีซอย8นะครับที่บางขยงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะฮะปรากฏว่าตอนแรกเขาบอกนึกว่าตุ๊กตาเอ๊ะแต่ทำไมแมงวันตอมเยอะเขาบอกเห็นเหมือนเป็นร่างตุ๊กตาแต่แมงวันตอมก็เลยลงไปดูอ้าวนี่มันร่างของทารกนะครับก็ตามเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับเรียกกู้ภัยมาเรียกพอถอมานะครับเห็นบอกว่าเป็นเด็กแรกเกิดนะฮะยังมีสายสะดือติดอยู่เลยอ่ะเป็นหนูน้อยเพศหญิงนะครับหนูน้อยเพศหญิงน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วันโอ้โหนะครับลักษณะเนี่ยสุนัขน่าจะคาบมานะครับคาบมาไว้แถวๆนี้ด้วยนะครับคือน่าจะเอาไปทิ้งอยู่แถวๆนั่นแหละแล้วก็มีสุนัขคาบไปอีกทีนึงโอ้น่าสงสารมากนะครับก็เดี๋ยวตำรวจเขาจะดูวงจรปิดนะครับหรือว่าพ่อแม่ใจร้ายนี่คือใคร
0: ค่ะ
1: เชื่อว่าคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่แบบมีตอนไม่พร้อมอ่ะพี
0: ่
1: ทิ้งลูกได้ทั้งคนเลยเนาะครับผม
0: เป็นวัยรุ่นเหรอ
1: น่าจะเขาบอกว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าท้องตอนไม่ยังไม่พร้อมแล้วยังไม่อยากมี
0: ค่ะ
1: แล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอามาทิ้งเลยฮะครับผม
0: พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
11: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
12: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
11: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
12: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
11: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
9: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
11: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ย้ำ

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับเช้าวันอังคาร8เดือน9ค่ะวันนี้นี่มีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะคะเมื่อพูดถึงรัฐบาลนะคะเนาะคนก็อาจจะมีอารมณ์บ้างนะคะรัฐบาลก็ต้องเข้าใจเนาะอันไหนที่รู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่นะคะยังไม่ถูกใจประชาชนก็ต้องปรับว่าไหม
1: ใช่
0: ทุกอย
1: ่
0: างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องปรับพี่มณิษฐ์บอกว่ากินข้าวต้มอร่อยมากเลยครับเช้านี้หรือข่าวนี
1: ้
0: อ๋อข่าวนี้เมื่อสักครู่ก่อนพักแกบอกกินข้าวต้มอร่อยมากเลยข่าวอะไร
1: เจอเด็กแล้วฮะโอ้โหขอไปก็ถือเป็นอัตลดนะฮะเหมือนปลาเค็มกิน
0: ไปเหมือนปลาเค็มด้วยนะก็เรื่องบันเทิงมีเรื่องนี่มีข่าวอันนี้เดี๋ยวนะแชร์ไว้มันไม่ได้บันเทิงอะไรหรอกแต่ว่ารู้สึกมันน่าสนใจโลกปัจจุบันเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้หลายคนโฟกัสไปที่หมวดสมภพรู้จักไหมหมวดสมภพครับ
1: เรียกหมวดได้ยังเรียกป๋าครับพี่
0: ป๋าเหรอพี่แกประกาศตามหาก็เรียกลองพิมพ์เข้าไปใน Google นะเชื่อไหมว่าพอพิมพ์กับว่าหมวดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นหมวดสมภพทันทีกระโด่งดังมากในโลกออนไลน์ตอนนี้
1: ตอนนี้คือถ้าดังสุดในบรรดาผู้หมวด
0: ใช่เนาะก็คือแกเป็นหมวดในวัย55ปีช้ำรักจากจังหวัดไหนไม่รู้ไม่ใช่อุบลเนาะหลังครองคู่กันมากับภรรยา20กว่าปีถูกนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับครูสอนขับรถซะอย่างนั้นก็แกเนี่ยส่งไปเรียนเองก็บอกว่าเอาก็แกบอกว่าก็ไหนบอกว่าผัวเมียอย่าสอนให้ขับรถกันนั้นไม่ได้นะทะเลาะกันตายแกก็บอกว่าโอเคให้ไปเรียนกับครูขับรถดีกว่าครูสอนเลยปรากฏว่าอดีตภรรยาของแกก็ไปชอบกับครูสอนขับรถจนกระทั่งมันตัดสินใจอยากขาดจากกันนะคะก็เลยไปออกรายการตามประกาศหาคู่ชีวิตคนใหม่ดีกว่าปรากฏว่ามีคนส่งข้อความใบสมัครมา 8,300 รายอันนี้เมื่อวานนะเฉพาะเมื่อวานนะคะ
1: โอ้โห
0: สายเข้าวันละเป็นร้อย
1: เลือกยังไงเนี่ย
0: ไม่ทันแล้วแล้วมีอยู่คนหนึ่งอันนี้สุดเลยบินมาจากเชียงใหม่มาถึงบ้านของหมวดสมภพมาถึงก็ช่วยเก็บกวาดล้างถ้วยล้างจานถูบ้านเรียบร้อยแล้วนั่งเครื่องกลับเย็นนั้นเลยบอกแค่ว่าไม่ได้มาสมัครเป็นคุณนายของพี่หมวดนะแต่สงสารตอนนี้เนี่ยแกบอกว่ามาเพื่อช่วยเฉยๆไม่ได้มาสมัครเลยแกบินกลับเลยมาถึงก็ทำความสะอาดทุกก็บินกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หมวดสมภพบอกว่าแกอ่านเป็นพันๆแล้วนะคะเข้าตาตรงสเปค5 คนละ
1: ห้าคนสุดท้ายโอ้โหนี่อย่างกับประกวดนางงามนะเข้ารอบ5คนสุดท้าย
0: ถ้าจะสมัครวันนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วเหรอ
1: แล้วคนที่บินมาจากเชียงใหม่นี่ไม่เก็บไว้พิจารณาซะหน่อยเหรอเขานี่คือคะแนนนำเลยนะมาแบบมาทำไม่เห็นนะ
0: ตอบไปแล้วอ่ะ
1: ต้องเก็บไว้พิจารณานะคนที่มาจากเชียงใหม่เนี่ยเพราะถือว่าโอ้โหคนอื่นนี่แค่ส่งโปรไฟล์นะแต่คนนี้เนี่ยเหมือนกับมาทดลองเลยนะทดลองงานเลยนะฮะ
0: รู้แต่ละคนนะเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะเอาสเปคเงื่อนไขเผื่อยังมีสิทธิ์นะคะเอาสเปคนะ30นิดไม่ถึง40ปีไว้เดี๋ยว FC ของเรามีเข้าขายหลายคนนะน้องแขกคะทหารเรือกลับไปแล้วนะมาที่หมวดสมภพดีกว่าทหารสาระกลับแล้วน้องแขกคะพี่ประกาศให้แล้วนะแกบอกว่า30นิดไม่เกิน40นะคะหน้าที่คืออะไรดูแลทำงานบ้านทั่วไปนี่แหละซักผ้ารีดผ้าถูบ้านเป็นแม่สีเรือนอาหารไม่ต้องทำเพราะว่าพี่หมวดบอกว่าแกสั่งกินได้แล้ววันหยุดพาไปเดินห้างกันข้อสำคัญนะห้ามนอกใจเด็ดขาดเลย ขอเลยเรื่องนี้แกเจ็บปวดมาแล้วขอว่าห้ามมีชู้ห้ามนอกใจนะถ้ามาแล้วนะแล้วก็จะตกลงคบหาดูใจใช้ชีวิตร่วมกันมีเงินให้ใช้เดือนละ 30,000 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวดูแลให้ถ้าตายมีมรดกก็ให้ทั้งหมดเลย
1: โอ
0: ้นะคะ
1: ก็เลยนี่นะ 8,000 คนนี่ไง
0: ถ้าว่า
1: สมัครเข้าไปแล้ว
0: เงินเดือนละ 30,000 เนี่ยเงินเดือนพี่หมวดสมภพแกเยอะขนาดให้เงินเดือนเมีย 30,000 เลยเหรอ
1: ไม่รู้ล่ะแกให้เลย 30,000 น่ะ
0: เออเรื่องราวความเป็นมา
1: 30,000 นี่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะทำงานบ้านนะ
0: อุ๊ยยากอะไรตรงไหนนี่ๆไม่ยากเลยนี่ๆเออแ
1: ค่ก็ต้องทำอยู่แล้วนะอยู่บ้านนะ
0: ซักผ้ากับข้าวก็ไม่ต้องทำแกสั่งแก๊ปเอาแกบอก
1: ซักผ้ารีดผ้านะถูบ้านถูกวาดบ้านนะ
0: นั่นเองแล้วชุดตำรวจอ่ะก็รีดเดิมๆเนาะ

0: ิบก็เดิมเดิมไม่ต้องทำกลีบใหม่อะไรเลยง่ายมากรีบรีบรีบนะคะแต่ว่าก
1: ลางวันป๋าแกไปทำงานเข้าเวรเราก็ดูซีรีส์ไปได้เออ

0: นี่ดองเด็กว่าไงพี่ดองหนูว่าจะไปสมัครแต่ผัวไม่อนุญาตนะคะทำไงดีโอ้ย
1: ก็อยู่
0: เธอไปนะอย่าไปนะ
1: ไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะ
0: เออ
1: เพราะว่าเธอคงเขาคงไม่อนุญาตให้เธอไปหรอก
0: เออหมวดคือเราเป็นห่วงอะไรรู้ไหมกลัวว่าหมวดสมภพอ่ะแกจะโดนซ้ำแกโดนหลอกซ้ำสองหรือเปล่าว่าเจอแบบ
1: เออ
0: คัดไม่รู้แกคัดยังไงเออ
1: คัดห้าคนนี้คัดยังไงคัดจาก
0: ก็นั่นไง
1: เช็คดีหรือยัง
0: แกต
1: ้องหา
0: แกต้องสร้างสายส
1: ืบข่าว
0: เพิ่มเติม
1: ป๋าเออพี่ป๋าต้องหาพวกนักข่าวเนี่ยแหละไปช่วยคัดนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่นักข่าวเนี่ยคือเก่งเขาจะเข้าไปดูประวัติย้อนหลังดูเฟซบุ๊กเออดูนู่นดูนี่ได้เขาจะป๋าต้องหานักสืบหรืออะไรไปช่วยคัดนะไม่งั้นเดี๋ยวเลือกผิดนะ
0: แล้วดูตอนที่หมวดนั่งทำงานนะแกไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เล่นแต่มือถืออย่างเดียวขอโทษผู้กับท่านผู้
1: จะเลือกคนที่หกอยู่ไงเออ
0: เออแกก็เลือกคนสวยแหละเพราะว่านี่เขาประกาศตามหาคุณนายด้วยไม่ใช่มาตักผ้าอย่างเดียว
1: เออเพราะให้เหมาะสม
0: มีสวนยาง
1: ส
0: ามสิบไร่นะ
1: เออก็ได้สิ
0: มีสวนยางอีก20ไร่ค่ะไม่ใช่30หมดสมภพฮามากเรากลัวอย่างเดียวตอนนี้กลัวว่าผู้บังคับบัญชากำลังเล็งจะอยู่นะคะหมดทำงานบ้าง
1: แกเลือกเวลานี้นอกงานนอกเอาแล้วออกเวร
0: ก็เหรอ
1: ครับออกเวรก็ค่อยมานั่งเลือกคนที่6คนที่7จะเข้าตา
0: ไม่นะ
1: เ
0: ห็นมือแกมีมือถืออยู่ในมือซ้ายตลอดอ่ะ
1: พักกลางวันมั้งตำรวจเขามีพัก1ชั่วโมงกินข้าว
0: สเปกนะแกบอกว่าสวยหุ่นดีเอาใจเก่งจริงใจไม่หวังผลประโยชน์แต่ที่พี่หมวดเสนอเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะให้เองไม่ต้องเรียกร้องอะไรนะคะไม่ต้องเรียกร้องอะไรขอให้ซื่อสัตย์เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะตอนนี้ดังสุดแล้วนะหมดช้ำรักเปิดรับสมัครเมียใหม่นะคะ
1: แต่ขอให้เจอคนที่แบบ
0: 8,300
1: เสมอกันเออขอให้ได้นะพี่นะขอให้เจอคนที่แบบแล้วก็ดูแลป๋าแค่จริงๆอ่ะ
0: อ
1: ยากให้เจอคู่ชีวิตที่ดี
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เนาะโอ้ย
1: ว่า
0: ในเพจก็แหมอย่าไปแช่งแกสิอีกคนนี้บอกว่าเดี๋ยวอีกเดี๋ยวก็เลิกกันอีกเดี๋ยวกูไม่แปลกใจว่าทำไมโสดที
1: ่ไหนมันจะต้องลองพี่เราใครจะไปรู้ใช่ไหมชีวิตนี้ เจอคนไม่ดีมา 8-9 คนมาอาจจะเป็นคนที่10ที่เป็นคู่ชีวิตสุดท้ายมันก็ไม่แน่หรอก
0: ใครอยากเป็นคุณนายก็เชิญนะคะนี่แหละบันเทิงมากเรื่องนี
1: ้
0: ก็เอาเห็นบอกว่าแกฟ้องอดีตภรรยาด้วยนะ
1: รอลาก
0: ็รอฟ้อง
1: เนี่ย
0: กี่ล้านไม่รู้ใช่รอฟ้องอดีตภรรยาด้วยเพราะนั้นก็คงจะเอาเงินส่วนนั้นถ้าฟ้องชนะนะค่ะ
1: กับผมส่วนคุณรัศมีแขนะครับพี
0: ่รัศมีแขไปวิ่งแก้บนได้ยัง
1: เลิศเธอวิ่งทุกวันเธอลงนะไม่เช้าก็เย็นนะพี
0: ่อ๋อ
1: ไม่เช้าไม่ช่วงเช้าเลยก็ช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงมืดเธอก็ไปวิ่งนะฮะบางทีลงรูปตอนเช้าก็มีนะครับแต่ทีเนี้ยเธอบอกว่าไอ้รอบที่ร้อยอ่ะรอบที่กำลังจะแก้บนสำเร็จอ่ะอยากจะชวนได้ไหมชวนคนไทยทุกคนเลยนะครับมาวิ่งแก้บนรอบที่ร้อยด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาวอลเลย์บอล
0: รอบที่ร้อยรอบสุดท้ายแล้วเนี่ย
1: ใช่รอบที่หนึ่งถึงรอบที่99เดี๋ยวแกวิ่งแก้บนแกเองแต่รอบที่ร้อยแกอยากจะให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแก๊ง เชยเชียร์วอลเลย์

0: แก๊งอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ออกมากันนะครับ มาร่วมส่งกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับคุณรัศมีแขบอกว่าตอนนี้วิ่งเนี่ยนะเริ่มที่จะปรับตัวนะครับเป็น 7-8 นาทีต่อกิโลนะเขาบอกวิ่งรอบนึงมัน2กิโลใช่ไหมก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีต่อ1รอบนะครับนะก็ตั้งใจครับว่ารอบที่ร้อยเนี่ยอยากจะชวนคนที่อยากจะวิ่งไปด้วยกันส่งกำลังใจให้ทีมนักวอลเลย์ไปด้วยกันเนี่ยนะออกมาวิ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกวันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ยังกำหนดไม่ได้ว่าจะเป็นวันไหนนะครับตอนนี้กำลังพยายามวิ่งให้ได้ใกล้เคียงนะครับ100รอบให้มากที่สุดนะครับก็เธอบอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆวันที่ครบ100รอบเดี๋ยวจะมีการประกาศเชิญชวนอีกทีนึงนะขอให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ใครที่อยากจะมาวิ่งส่งกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลนะสาวไทยเพราะว่าเวลานักกีฬาเขาสัมภาษณ์นะพี่เขาก็จะคอยบอกนะว่าขอบคุณทุกคนที่มูที่บนไว้นะเป็นกำลังใจให้นะเออแก้บนเผื่อให้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเธอก็ดูอยู่นะพวกเธอก็
1: รับรู้รับรู้รับทราบ
0: ใช่รับรู
1: ้ใช่ไหม
0: นะครับ
1: ก็ชวนวันที่เท่าไหร่รอบที่ร้อยเนี่ย
0: เดี๋ยวเธอบอกอีกทีพี่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงครึ่งเลยยังกำหนดไม่ได้เดี๋ยวนั้นสักวิ่งที่รอบที่95แล้วอย่างเงี้ยอีก3วันนี่ก็จะได
1: ้
0: บอกกันได้
1: ยังต้องให้กำลังใจตัวเองไปก่อนช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะพี่แข
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะคะสู้เลยอันเนี้ยน่ารักนะคะเป็นภาพที่รู้สึกว่าคือซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะเวลาแบบอย่างนี้เนาะมันน่ารักอ่ะ
0: ครับ
1: ความแบบ
0: แล้วถ้าคุณไปเชียร์ที่ไหนนี่คือต้องยอมรับว่าคุณคือแบบว่าตัวจริงเนี่ยเป็นแบบแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงเลยอ่ะของวอลเลย์บอลครับผม
1: ยอดส่วนกีฬาประเภทอื่นๆวันนี้จะแขวนนวมแล้วนะคะ น้องเมสิทธิชัยประกาศแขวนนวมเตรียมเดี๋ยวจะชกส่งท้ายอีกไฟต์เดียวละในเดือนปลายปีนะคะน้องเจ้าเมสิทธิชัย12พี่น้องวันนี้อาจจะไม่ได้หวือหวาฮือฮาในสื่อเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาผ่านเวทีมาเยอะมากนะคะเขาได้ฉายาว่านักชกจอมเก๋าเจ้าเมย์สิทธิชัย12พี่น้องเนี่ยล่าสุดที่ขึ้นชกในรายการน็อกเอาท์เมื่อวันที่5นะคะที่โยโกฮาม่าญี่ปุ่นแพ้นักชกญี่ปุ่นไปในยกที่2นะคะก็เลยแบบจะแขวนนวมดีกว่านะคะนี่เขาก็โพสต์ว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงมีเริ่มต้นก็ย่อมมีวันสิ้นสุดยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้ขึ้นมาทำหน้าที่บนเวทีถึงเวลารุ่นพี่จะค่อยๆส่งให้รุ่นน้องได้เดินต่อสำหรับผมเหลืออีกหนึ่งไฟต์สุดท้ายแล้วเดือนธันวาคมนี้จะทำให้ดีที่สุดแล้วพบกันหน้าเวทีไฟต์สุดท้ายแขวนนวมครับหลายคนก็บอกก็ใจหายเหมือนกันนะคะ
0: เมสิทธิชัยพี่
1: เมย์สิทธิชัยเขาดุดันมากนะคนนี้เวลาชกอะแต่ว่าล่าสุดนี่เจอน็อกในยกที่สองกับญี่ปุ่นคือดูจากภายนอกตอนที่แบบว่ามาเปียกก่อนขึ้นเวทีเนาะตอนชั่งน้ำหนักอะไรเนี่ยคือไม่น่าคิดไม่น่าเชื่อแหละว่าจะแพ้เพราะว่านักชกญี่ปุ่นหน้าตาแบบน่าจะไปเป็นนายแบบมากกว่านะเอาจริง
0: ๆครับ
1: โอ้แต่ว่าถูกน็อกอ่ะน็อกเมย์ติดที่ชัยไปได้อ่ะแหละค่ะก็เลยบอกว่าโอเคขอเป็นไฟต์สุดท้ายในชีวิตละจะแขวนนวมแล้วนะคะปลายปีให้กำลังใจนะนักมวยเนี่ยบางที อายุการทำงานอายุการใช้งานเนี่ยมันน้อยมากนะน้องนะ

0: ครับ
1: ชกเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีไม่ดีต่อสมองเลยค่ะไม่ดีต่อสมองเพราะว่าโดนกระแทกอยู่ตลอดเวลาบางทีปีหนึ่งเนี่ยหลายครั้งนะก็บอกว่าไอ้เส้นสมองที่มันยิบๆย่อยๆอยู่ในสมองเนี่ยพังหมด
0: กระทบกระเทือน
1: กระทบกระเทือน
0: แล้วแกก็กี่คนนะพี่ที่ก้าวไปสู่บัลลังก์แชมป์ในแต่ละรุ่นแต่ละได้คือถ้าคุณไปถึงจุดนั้นอ่ะมันก็ประสบความสำเร็จละเนาะมีเงินค่าตัวไฟหนึ่งเนี่ย6-7หลักเนี่ยก็มีแต่ว่ามันก็น้อยคนนะพี่ที่จะไปถึงจุดนั้นอ่ะ
1: จริง
0: ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่แบบเช้าเราเห็นวิ่งกันตามท้องถนนเนี่ยเป็นนักมวยเลย
1: นักมวยเป็นเด็กๆอะไรอย่างงี้นะเยอะเลยล่ะนะคะ
0: กว่าจะไปถึงฝั่งฝันเนี่ยพี่ตุ๊บตับตุ๊บตับไปเท่าไหร่แล้วล่ะ
1: ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยนะคะเพราะนั้นบรรดาโค้ชนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องนะเตรียมร่างกายให้เขาด้วยนะเพราะว่าในอนาคตภายภาคหน้านี่แหละเขาโดนกระแทกโดนอะไรมาตลอดชีวิตนี่นะคะมันก็จะมีปัญหา
0: ค่ะคนเป็นแล้วก็สู้ๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าไปท้อมันก็อาจจะมีโอกาสนะเป็นช่องทางทำมาหากินของทุกคนนั่นแหละนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาอวยนักวอลเล่ย์หนุ่มๆ หน่อยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาผู้ชายชนะไม่เห็นรายงานข่าวเลยนะครับนี่เมื่อวานชิงแชมป์เอเชียฝั่งผู้ชายบ้างนะครับวอลเลย์บอลชายไทยของเราตบเอาชนะเกาหลีใต้นะครับทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
1: โอ้นี่นะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะ
0: ไม่ธรรมดารายการชิงแชมป์เอเชียนะครับ AVC Men's Volleyball Continental Championship แข่งที่ญี่ปุ่นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็รอบแรกนะครับนัดที่2เจอกับเกาหลีใต
1: ้
0: นะเขาบอกว่านัดแรกเนี่ยนะฮะหนุ่มไทยเนี่ยเอาชนะกาตาร์มาได้3-0เซตเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ก็เอาชนะไต้หวันมา3-1เซตนะฮะใครชนะนัดนี้การันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทันทีนะครับและในที่สุดก็ต้องสู้กันถึง5เซตเซตตัดสินเนี่ยนะฮะก็สูสีมาตลอดนะครับพี่จนเรามาเก็บแต้มท้ายๆได้แซงชนะ15-12ครับโอ้โหการันตีเข้ารอบ8ทีมเป็นที่เรียบร้อยเหลือเล่นนัดสุดท้ายเจอไต้หวันให้มันครบโปรแกรมนะฮะเจอไต้หวันเนี่ยวันที่ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ9/9นะครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมจะไปเจอใครก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับนี่แหละ
1: ติดตามเชียร์ค่ะ
0: ตามเชียร์ด้วยนะวอลเล่ฝั่งผู้ชายก็สนุกเหมือนกันนะ
1: สนุก
0: ครับ
1: ค่ะปิดเน
0: า
1: ะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่ค่ะกีฬาและบันเทิงเมาข่าวเล่าบันเทิง
0: มีประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะพี่ตีนะวันนี้นะครับ
1: ค
0: ่ะเป็นเรื่องสำคัญของผู้ประกันตนเลยนะครับเกี่ยวกับประกันสังคมนะฮะก็ก่อนเริ่มทำงานนะครับขอฝากเรื่องสำคัญกันไว้เลยทุกท่านต้องรู้นะครับเรื่องของกรรมการประกันสังคมหรือที่เราเรียกกันว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะครับที่จะมีการเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของทั้งนายจ้างแล้วก็ของผู้ประกันตนนะครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลนโยบายนะบริหารกองทุนประกันสังคมทั้งระบบนะครับหน้าที่ของบอร์ดชุดนี้เนี่ยนะครับจะครอบคลุมเรื่องสำคัญในชีวิตของคนทำงานโดยตรงของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาลดอัตราเงินสมทบนะในช่วงที่มีวิกฤตโรคระบาดภัยพิบัติต่างๆนะครับการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้ง

0: 7กรณีไปจนถึงการกำกับดูแลทิศทางการลงทุนของกองทุนประกันสังคมมูลค่า 3.1 ล้านล้านบาทก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดนะขึ้นอยู่กับผู้ประกันตนที่จะเลือกเข้าไปนะครับนะก็เงินตรงนี้ก็มาจากเงินสมทบของผู้ประกันตนนะครับกว่า24ล้านคนทั่วประเทศพูดง่ายๆนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมคือคนที่ตัดสินใจนะครับว่าเงินของท่านจะถูกนำไปใช้จ่ายอย่างไรและสิทธิที่ท่านจะได้รับจะมีอะไรบ้างนะครับการเลือกคนที่ใช่ไปเป็นปากเป็นเสียงเข้าไปทำหน้าที่เนี่ยนะครับมีความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นนะในชีวิตการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับผู้ประกันตนทุกคนนะครับขอให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดหีบ8โมงปิดหีบ4โมงเย็นนะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผ่านช่องทางของเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับหรือที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในพื้นที่ของท่านหรือจะติดตามผ่านแอปก็ได้นะครับ SSO Plus นะฮะนี่ฮะแอปของประกันสังคมเขาเลยรวมไปถึง SMS นะครับอันนี้เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับเบอร์โทรศัพท์ไว้กับทางประกันสังคมนะฮะก็ขอให้ทุกคนใช้สิทธิ์ของท่านนะครับกำหนดอนาคตกองทุนของเราเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมของกระทรวงแรงงานนะครับนี่แหละนะก็บัตรประชาชนอย่าลืมนะครับใช้สิทธิ์กันวันอาทิตย์ย้ำนะครับ27กันยายนนี้นะครับ
1: ค่ะรู้สึกว่าสำนักงานประกันสังคมก็จะส่ง SMS ให้ทุกท่านแล้วนะคะที่ไปลงทะเบียนเอาไว้ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันโดยพร้อมเพรียงนะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
0: นะว่าหน่วยท่านอยู่ที่ไหนยังไงก็เข้าไปเช็คสิทธิ์กันได
1: ้ใช่นะคะก็ส่ง SMS ให้แล้วว่าไปที่ไหนอย่างไรนะคะก็ถือว่าสะดวกนะคะไปเลือกตั้งกันค่ะ
0: นี่ค
1: ่ะ
0: ครบรอบ36ปีประกันสังคมมานะฮะได้มีโอกาสได้ไปร่วมในวันครบรอบด้วยนะครับไปทำข่าวด้วยนะฮะมาเจอท่านเลขาประกันสังคมท่านเลขาก็ย้ำเลยเนี่ยว่าต้องอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆมันเป็นสิทธิ์ของพวกเราอ่ะพี
1: ่ใช่
0: จะเลือกใครก็ลองดูนะครับ
1: ค่ะมาดูกรณีเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงการที่อดีตแกนนำพันธมิตรคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะได้แถลงทิศทางการเคลื่อนไหวว่าเอาประเทศไทยคืนมาเมื่อวานนี้ทางนักข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าการชุมนุมความเห็นต่างทางความคิดเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิที่สามารถทำได้แต่ว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในภาพรวมนะคะว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลมีการดำเนินการในประเด็นเรื่องทุนเทาอยู่คิดว่าคนไทยทุกคนก็ทราบดีว่าการมีทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ประชาชนได้เห็นคือรัฐบาลได้มีการปราบปรามทุนเทาแล้วก็ได้มีการในประเทศต่างชาติที่อยู่ในไทยไปแล้ว2รายคือฝรั่งเศสรายนึงกับอิสราเอลนะคะแต่ว่าการในประเทศนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวปัจเจกบุคคลจะไปหมอรวมทั้งประเทศก็ไม่ได้ทุกประเทศล้วนมีคนไทยไปทำงานอยู่ทั้งสิ้นดังนั้นในการดำเนินการจึงเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลที่สิ่งทำให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงนะคะประเด็นคลาสสิกที่ทุกครั้งถ้ารัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาประจำคือเรื่องเขากระโดงกับตัวสว.อย่างเขากระโดงเนี่ยความคืบหน้าคุณสุริพงษ์อธิบายว่าขณะนี้นะคะการรถไฟกำลังดำเนินการฟ้องศาลอยู่ฟ้องไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด24คดีที่ดินประมาณ800ไร่นี่นะคะล้วนแต่เป็นแปลงใหญ่ทั้งหมด108แปลงส่วนแปลงที่ยังไม่ได้ฟ้องคือเป็นที่ดินประเภทนส.3เป็นแปลงเล็กนิดย่อยซึ่งศาลจะนัดในวันที่12กันยายนนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือเอื้ออะไรเลยนะที่ผ่านมานะคะอันนี้คือเรื่องของประเด็นที่ดินเขากระโดงส่วนการหัวสวนั้นในเรื่องของการวินิจฉัยต่างๆนั้นเป็นอำนาจของทางกกต.ซึ่งกกต.ทุกท่านก็ทราบว่าเป็นองค์กรอิสระ

0: าที่ของทางนี้เมื่อถูกกล่าวหาก็ชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่กกต.ขอข้อมูลแต่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นคณะอนุกรรมการชุดที่26หรือ36ก็เป็นการรวบรวมหลักฐานโดยกกต.เองทั้งสิ้นซึ่งก็ยังไม่มีโอกาสแม้กระทั่งคุณสิริพงษ์เองแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะยังไม่เคยถูกเรียกเข้าไปให้ค่อยคำอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นในการดำเนินการคิดว่าเป็นเรื่องกกต.ที่เป็นองค์กรอิสระนะคะคุณสิริพงษ์ในฐานะที่เป็นแกนนำรัฐบาลเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็ฝากวิงวอนว่าเมื่อเราหวังให้เขาทำงานอย่างอิสระก็อย่าไปกดดันในการทำงานในส่วนของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรพร้อมยอมรับหมดค่ะอันนี้ก
1: ็
0: เป็นการพูดถึงว่าเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการลงถนนกันแล้วนะคะเพราะนั้นก็บอกว่ามีความเห็นต่างได้นะทำได้การชุมนุมก็เป็นสิทธิ์ถ้าถามว่ามีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้กังวลอย่างเดียวคือว่าเดี๋ยวประชาชนจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนก็เป็นหน้าที่ต้องออกมาทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบข้อมูลในอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ต้องออกมาชี้แจงในสิ่งที่นะคุณสนธิเขากำลังนะปลุกม็อบมา
0: ใช่ค่ะก็สี่ห้าเรื่องนะที่เด่นๆใช่ไหมเรื่องอิสราเอลวันที่จะไปสถานทูตนะเรื่องหัวสวเรื่องทุนเทาเรื่องดาต้าเซ็นเตอร์เรื่องอะไรอีก
1: จริตสอบท้องถิ่น
0: ใช่อันนั้นก็ใช่นะเขากระโดงอะไรอย่างนี้นะคะมีเรื่องอะไรอีกไหม
1: นี่แหละไม่รู้ว่านักข่าวคงยังไม่ได้ถามท่านนายกนะว่าให้ความสำคัญหรือว่าให้ราคากับม็อบมากน้อยขนาดไหนเพราะเมื่อวานเนี่ยคุณพลสนธิก็พูดถึงนะพี่ว่าคำเยอะหยันที่คนพูดว่านี่มันม็อบน้ำหมากไม่มีน้ำยาแล้วคนแก่อะไรอย่างเงี้ยคุณสนธิเองก็ไม่พูดถึงนะว่าก็ขอให้รอดูแล้วกันนะครับว่าพลังของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะมากน้อยขนาดไหน
0: ค่ะ
1: แกบอกแกก็ไม่ได้ให้ค่าให้ราคากับคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์กับพวกแกอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะรอดู
0: ค่ะก็เอาจริงๆก็มีทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลแหละเนาะมันไม่มีอะไรราบรื่นหรอกทุกรัฐบาลทุกนายกรัฐมนตรีนะคะนักการเมืองเขารับได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าคนนี้มีประสบการณ์เล่นการเมืองมาหลายสิบปีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็มีการตรวจสอบทั้งในสภานอกสภาอยู่แล้วนะขออย่างเดียวอย่าใช้อาวุธมาห้ามหันกันเนาะ
1: น
0: ะคะถ้าแบบมาเรียกร้องมายื่นหนังสือมาชุมนุมมาประท้วงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้ามันเงียบๆผิดปกติแล้วล่ะเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าจะดีแต่ว่าดูแล้วมันเงียบคนก็ไม่หือไม่เอืออย่างเงี้ยอันนั้นก็ผิดปกติไปเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหม
1: ครับผม
0: ใครเจอเรื่องอะไรก็อย่าปล่อยปละละเลยนะคะเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละนะคะต้องช่วยกันอย่างเมื่อวานนี้แถวระยองอ่ะมันจะมีใครไม่รู้มาระเบิดหินที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะน้องดง
1: ระเบิดหินมาระเบิดเน
0: ี่
1: ยนะ
0: ไปดูคือเขาบอกว่า ตรงจุดนั้นเนี่ยเขาจะสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วมาลักลอบเอาระเบิดแบบแรงอัดสูงอ่ะเอาเจาะดินไปก่อนใช่ไหมเจาะพื้นดินแล้วก็ฝังลูกระเบิดแล้วก็จุดระเบิดพร้อมกันหลายจุดชาวบ้านก็เดือดร้อนที่ตกใจอ่ะคืออะไรวะอยู่มาใกล้บ้านนะคะแล้วเบื้องต้นเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบผู้สื่อข่าวเองหรือว่าตำรวจหรือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางสายตำรวจสภ.บ้านค่ายเข้าไปปรากฏว่ายังไม่เคยอนุญาตให้ทำการระเบิดหินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานด้านวัตถุระเบิดเพราะนั้นอยู่ๆเอาระเบิดมาแล้วระเบิดหินนี่เป็นภูเขาเหล่ากาเลยเนี่ยทำยังไงทำได้ยังไงเนี่ยค่ะชาวบ้านก็เรียกร้องว่าเคยร้องเรียนไปแล้ว

0: ว่ามีใครไม่รู้แหละเนี่ยจะมาระเบิดหินก็เรื่องก็เงียบไปเนี่ยค่ะก็บอกว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าน่าจะเป็นฝีมือของบริษัทรับจ้างมาปรับพื้นที่ให้กับทุนจีนอีกแล้วนี่ค่ะก็เมื่อวานนี้ชาวบ้านบอกว่ามีเสียงคล้ายระเบิดขนาดใหญ่อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ๆมันพุ่งขึ้นมาทุกจุดเลยอ๋อระเบิดหินพร้อมกันเป็นระเบิดขนาดใหญ่นะคะชาวบ้านก็หวาดผวาก่อนจะสืบทราบมาว่าอ๋อระเบิดหินเพื่อปรับเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องถึงทางสสของพรรคประชาชนระยองแล้วนะคะก็เลยไปดูเมื่อวานนี้อ่ะก็เลยพร้อมกับชาวบ้านมาลุกมาทวงถามความยุติธรรมให้กับชาวระยองนะคะระเบิดกันเสร็จแล้วดูโอ้หินเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ยังไม่มีใบอนุญาตเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐรีบเข้าไปตรวจสอบดูนะคะอย่างที่บอกอะระยองตอนนี้นะปวกแดงเอ่ยบ้านค่ายหรือหลายๆอำเภอนะคะไอ้มีลักษณะแบบเนี้ยมีทุนเข้าไปทำอะไรก็ไม่รู
1: ้โอ้เอออย่างที่พี่ว่านะต้องเราคนไทยเนี่ยต้องช่วยกันละช่วยกันเป็นหูเป็นตา
0: ค่ะ
1: อะไรปกติผิดปกติก็แจ้งเลยครับ
0: รีบแจ้งเลยนะคะเออเอาแจ้งเอาจริงๆก็แจ้งสสในพื้นที่ก่อนก็ได้นะเออแจ้งสสแจ้งอบต.ก่อนอันดับแรกนะแจ้งผู้ใหญ่แจ้งอบต.แจ้งสสแจ้งตำรวจนี่แหละอ่ะเออไปดูหน่อยมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ว้า
1: พักฟังเพลงกันสักนิดนึงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับผม

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: พาวซ่า
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

นี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะแรงทุกทาง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องเชิญค่ะ
3: ครับพี่ตีเมื่อคืนที่สมุทรสงครามนะครับตีสองครึ่งนะฮะแตกตื่นเลยครับกู้ภัยรับแจ้งจากชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับเขาบอกว่าเจอจระเข้สองเมตร
2: อุ้ย
3: มาตีสองไม่ได้เลยมาช่วยจับหน่อยนะครับโอ้ยาวนี่สองเมตรนะกว้างประมาณ60 เซนนะฮะ
2: ตัวใหญ่มาก
3: ตัวใหญ่มากเขาบอกว่าเนี่ยมันอยู่นิ่งๆแล้วถ้าเจ้าหน้าที่มาตอนนี้นะจับมันได้แน่ช่วยมาจับหน่อยไม่งั้นเช้าๆในวิถีชีวิตคนไม่กล้าออกไปหาปลาหาอะไรเลยมาจับหน่อย
2: ค่ะ
3: โหเจ้าหน้าที่ก็มากันนะฮะตามหน่วยที่จับจระเข้อ่ะพี่นะครับมาถึงปรากฏว่าตัวเงินตัวทองฮะปรากฏว่าคุณป้าที่แจ้งแกก็ดูผิดเนาะแกก็มองไปตีสองครึ่งกำลังแบบโผล่ขี้ตาด้วยนะเออแกก็มองไปเอ้านะฮะตัวเงินตัวทองเออนะครับ
2: สองเมตรเลยเหรอ
3: สองเมตรใหญ่จังอะตัวเงินตัวทองเลยใหญ่จังนะเออ
2: โคตรใหญ่เลยอะ
3: นี่คุณป้าที่แจ้งบอกว่าต้องขอโทษกู้ภัยด้วยคือตัวแกเนี่ยด้วยอายุเยอะแล้วแกก็สายตาสั้นนะครับประกอบกับมันเป็นกลางคืนอะมันก็คล้ายๆกันไงก็อย่างน้อยอะมาให้ชาวบ้านอุ่นใจไว้ก่อนไม่ใช่ก็จะได้รู้นะแล้วก็บอกฝากบอกคนในโซเชียลว่าอย่ามาทัวร์ลงป้านะเพราะว่าป้าไม่ได้มีเจตนาจริงๆมันมองไม่เห็นจริงๆเออระวังนะอยู่แจ้งเลยแถวนั้นนะแถวบ้านมีตัวอะไรอย่าไปแจ้งมั่วนะเออ
2: เออว่าแต่มันตัวใหญ่จริงถ้าสองเมตรแล้วมันแค่ตัวใหญ่เลยเนาะ
3: เออมันยังใกล้เคียงกันนะอย่างเงี้ยมันว่ากันไม่ได้นะพี่เน
2: าะเออว่ากันไม่ได้จริงแหละมันก็ไซรัมเดียวกันนั่นแหละเออนะคะ
3: มันก็
2: โตนก็มาเรื่อยๆเนี่ยแถวบ้านก็มีอยู่ตัวเมื่อกี้ที่บ้านคุณเนี่ยในบ้านเลยนะคะหน้าตาคล้ายอย่างเง
3: ี้ยเออมันก็ตื่นเห็นแล้วไอ้เข้ไว้ก่อน
2: เข้สองเมตรอยู่ตามุ้งที่